0: จริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานอันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยได้กำชับให้ส่วนราชการทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
1: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นได้มาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
3: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการสำหรับประเด็นการเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนายปกรณ์ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการซึ่งรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องโต้แย้งแต่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและลงโทษผู้กระทำผิดทันทีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องไปดำเนินการตรวจสอบต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนต่อไป
4: ในการที่เราจะเป็น Open Government กับ Digital Government ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือถ้ามันเป็นดิจิตอลมันก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะสอดคล้องกับข้อเสนอของกกต.แล้วกกต.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องสัก4หน่วยว่าให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบแล้วก็ขยายไปที่อื่นต่อมีอันนึงที่เราคุยกันก็คือว่าเรื่องการพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายให้มันทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็จะพยายามช่วยกันทำเบื้องต้นก็จะขอให้ทางกกต.เข้าไปประชุมพิจารณากันว่ากฎหมายลำดับรองอะไรบ้างร่วมกับกระทรวงประกาศระเบียบคำสั่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เขาเสนอมาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเสนอมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปดำเนินการครับ
3: ด้านนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า48%ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง
5: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสำรวจครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการบอกว่าหนักคอหรือตำหนิหน่วยงานหรอกนะครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
3: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiativeเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
2: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.thเพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
0: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
2: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสรวมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองและช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์และกลุ่มการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤติดาพหยธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉากการภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
2: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอันมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อ ่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิ์ตอบโต้ภัยคุกคามพร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวรโดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอตยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
2: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤตสุปกรณ์ชูวงนักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ธนกฤตมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอชิตะสุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พา293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงพลอยณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราชทำผลงานรวม3วันจบที่2อันเดอร์พา214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของภารินีวิมูลชาติจากชลบุรีอีเวนพา216และเหรียญทองแดงวริศราสุขาประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พา219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877ส่วนเหรียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิงค์พิชามนโอภาสนิพัทรมืออันดับ27ของโลกตบชนะรุ่นพี่หมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2ต่อ1เกม 21-19 13-21 21-15 พิชามนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮีนะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม13-21และ16ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักษยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF Men World Tennis Tour ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกันสิทธิ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมาดากันหนุ่มเม็กซิโก6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1สังชนะเอลิซีจากนิวซีแลนด์2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ1พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือก คุณหญิงปัทมาลิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 19:40 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง 1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง 64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37
13: 1 นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนัก
14: ทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำ

0: วลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นเพิ่งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่4ในคริสต์ศักราช1857มีการปลูกชาในประเทศศรีลังกาจนเริ่มส่งออกได้ในคริสต์ศักราช1870และในคริสต์ศักราช1872อังกฤษได้ทดลองปลูกชาในประเทศอินโดนีเซียโดยนำกลุ่มพันชาอัสสัมจากประเทศอินเดียมาปลูกส่วนในประเทศเวียดนามชาฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามและฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

0: vibration up.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทวิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ุกคนเกิดมาไม่มีใครหรอกครับที่จะไปทำงานผิดพลาดผมคนหนึ่งละไปที่หนึ่งเลยในความผิดพลาดนะผมไม่ได้ความซะเลยนะครับเนี่ย
1: แต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะลงโทษตัวเองนะเพราะมันก็เคยพลาดพลาดบ่อยครั้งด้วยแต่การผิดพลาดของเรานะถือว่ามันเป็นประสบการณ์ก็แล้วกันนะครับ
0: แต่มันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดนะครับแหมผู้คนที่มาเที่ยวเท็ดเนี่ยรู้แล้วแต่ว่าไม่มีความทุกข์อะไรเลยนะครับ
1: ทุกคนมีความทุกข์ด้วยกันอย่างนั้นที่แต่ว่าใครมันจะเก็บได้ดีกว่ากันที่มาเที่ยวกับเพื่อจะมาหาทางออกให้กับตัวเองเท่านั้นจบจากที่นี่ก็กลับไปจบบนความทุกข์ต่อไปจริงไหมคร
0: ับแหมคำพูดของคุณเป็นปรัชญาดีแท้เลย
2: ใช่ครับเชิญครับพานนั่งตามสบายนะครับผมคุ้นกับบอยที่นี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสบายสบาย
3: แล้วเลยครับ
4: เอาอะไรดีล่ะใครจะเอาอะไรก็สั่งได้เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงเจ้ามือใหม
5: ่ของฉันกับแอนนาขอเป็นน้ำส้มนะเท่านี้ล่ะเอาอะไรดี
6: เบียร์หนึ่ง
2: ของพวกเราเล่านะครับยอดยอดหน่อยฮะ
3: แล้วสักครู่นะครับ
5: คนมากจังเลยนะเบียดเสียดเสียดยัดยังกับอยู่ในกรุงเทพอย่างนั้นน่ะน่าเบื่อจะตาย
7: นี่ฮะหน้าอย่าเพิ่งเบื่อ
8: เบื่อเก่งจริงนะเพื่อนฉัน
5: เออหน้าเรื่องของฉันไม่ต้องยุ่ง
2: ดูดีนะฮะเดี๋ยวมาครับ
4: จะไปไหนวะไอ้โจร
2: อ้าวก็ไปสืบข่าวซะโว้ยไอ้บีไปด้วยกัน
9: เฮ้ยไม่เอาเว้ยกูอยู่ตรงนี้แหละดีละมึงไปเถอะระวังระวังหน่อยนะโว้ย
2: แหมทำยังกับกูเข้าป่าไปล่าเสืออย่างนั้นละโว้ยไม่ต้องห่วงโว้ยใครจะมาทำร้ายโจรไม่มี
4: เออไม่ต้องคุยนะมึงเก่งมึงเก่งไปเถอะไปได้แล้ว

0: สงสัยมันจะเมาแล้วมั้งครับนี่ขนาดจะไม่ได้กงเลยนะเนี่ยเริ่มเพี้ยนแล้ว
1: อย่าไปว่ามันแล้ววะไม่ออกไปดิ้นนะครับคุณจอยคุณแอนนา
2: ไม่หรอกค่ะ
3: ทำไมล่ะครับ
2: เบื่อคุณสองคนอย่าเพิ่งออกไปดิ้นนะรอผลการทำงานของคุณจูนก่อนเถอะนะคะ
1: แล้วไม่ออกไปไหนล่ะครับอยู่ตรงนี้แหละ
3: แน่นอนครับ
2: ข้อหญิงชั่วหน่อย
3: มาแล้วครับเพื่อนดื่มครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: แหมชักเปรี้ยวปากใช่ไหมสิ
3: เปรี้ยวแล้วก็ลุยเลยสิเชิญครับคุณผู้หญิงฮะ
1: ออกร้องมันต้องซักเลย
4: โอ้ยมันใช่สองคนนี้จริงๆเชียวไม่รู้จะมาเมื่อไหนกับเราแม่สองสาวหวานฉ่ำเชียวไม่รู้นึกอะไรขึ้นมามันอาจจะล่อหลอกให้มันเป็นเจ้ามือพามันเที่ยวเถกก็เป็นได้คนรับจอกมาอีท่าไหนก็ไม่รู้ไม่เจ๊งเสมอตัวระวังคราวนี้

0: ้อยความผิดพลาดจงเจริญ
1: ชัยโย
2: ไอ้สองคนนี่มันเป็นใครนะเห็นมันดื่มเหล้าจนน้ำเกลียดท่าทางก็ดูดีใครๆจะเคยเห็นหน้าแต่ว่าไฟมันมืดไปหน่อยเอมันคล้ายใครกันวะ
3: พี่รู้จักคนในรูปนี้ไหมพี่
2: ไหน
3: นี่ไงอ่ะดูสิ
2: รูปไอ้เสียงฟงเอ๊ะไอ้นี่มันใครวะถ้ายังไม่ได้การซะแล้วเราจะต้องตามสะกดรอยของมันต่อไป
3: ยังไงว่าไงพี่รู้จักไหมพี
2: ่ไม่รู้ไม่เคยรู้จัก
3: ขอบคุณนะครับพี่งั้นผมไปละ

0: พี่ครับรู้จักคนในรูปนี้ไหมพ
1: ี่ใครกันนะไปดูสิ
0: อันนี้ครับผม
1: ไหน
0: นี่ฮะ
1: เออไปดูเราไปเคยรู้จัก
0: ขอบคุณมากครับพี่ผมไปนะครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องมานี่ก่อน
0: เอ๊ะอะไรครับพี
1: ่เอารูปดูหน่อยสิขอดูอีกทีเมื่อกี้ตามลายนะมองไม่ชัด
0: อ่ะนี่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไงครับรูปใครครับเอ๊ะคลิกนี่มันของพ่อตาผมนะอ๋อใช่เหมือนเปรียบเลย
0: สงสัยพี่จะเมาเพี้ยนซะละแหมผมไปดีกว่าเซ็งเป็นบ้า
1: เดี๋ยวคุณทุกเสียนฟงใช่ไหม
2: ใช่แล้วต่อจากนี้ไปเราจะไม่พลาดอีกผมมั่นใจนะ
1: เอาไงดีอะตามมันไปหรือว่า
2: ผมตามแน
1: ่งั้นตามไปห่างกันแล้วกันนะจะมารู้ตัวได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็เราไม่มีวันจะรู้เบาะแสของมันแน่
2: มึงเสียนฟงเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะดูผมเลยหายเมาไปเลยเนี่ย
1: ไปตามมันไป
2: โอเคครับ

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้ง

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์ตีความว่ายังไงจูน
2: มันได้เรื่องเลย
1: ตายจริงไม่มีใครรู้จักเลยเหรอ
2: ไม่มี
3: เอ๊มันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่เราเห็นมันพาพ่อของคุณแอนนามากับตาเรานี่นามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
2: ก็น่าสิแม่มันน่าจะรู้จักกันมั่งนะถามใครก็ไม่มีใครรู้เลย
4: เอายังไงดีอ่ะ
1: กลับเถอะก็ไม่เป็นไรไปจอยถือมีด
3: แล้วไม่ออกไปยืดเส้นยืดสายเลยครับ
1: ไม่ล่ะไม่อยากจะสนุกแล้วกลับห้องดีกว่าแล้วยังไงค่อยตามหากันใหม่พวกคุณอยากเที่ยวต่อก็ตามใจนะไปกันเถอะจอยเธอนี่
4: ไปก็ไป
1: ราตรีสวัสดิ์นะคะคุณหนุ่มๆทั้งสาม

0: ที่สุดเราก็หลอกพวกนั้นพาเที่ยวเทคจนสำเร็จเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเจ้าจูนมันก็จูนไปจนหมดตัวแล้วเพี้ยนเอ๋ยทำไมเนาะคืนนี้มันมีความสุขอย่างนี้เนาะวันนี้ได้เที่ยวเทควันต่อไปก็จะขอเที่ยวที่อื่นๆต่อไปจนกว่าแม่พวกนั้นจะหมดเงินและหลังจากนั้นเราก็บายบายผู้เจ้าหลอนก็เท่านั้นใครจะมาว่าเราได้ในเมื่อมันไม่เจออะไรอะไรก็เหลวไปอย่างนี้จะมาว่าเราไม่ดีได้ยังไงทั้งที่ความจริงแล้วเราก็ช่วยเหลืออยู่ตลอดนี่นะแค่นี้เองก็จบแฮปปี้เอนดิ้งออกจะตายไปใครวะสงสัยจะเป็นพวกขี้เมาอีกตามเคยวะแต่เมื่อกี้เราไม่เมานี่ว่าทำไมมันพื้นเอียงยังไงชอบกลวะทำท่าจะไม่ดีซะแล้วโว้ยฮะใครเป็นอะไรมั่งรู้ว่าไฟไหม้ที่ไหนฮึคงไหม้หรอกนะไฟเฟืองที่ไหนมันจะมาไหม้ตอนนี้อ่ะฝนก็เพิ่งจะตกใหม่ๆดินยังหอมอยู่เลยนี่หว่าฮะไฟไหม้ก็เกินไปแล้ววะ
1: เฮ
0: ้ยเฮ้ยกับใครวะมึง
1: ก็มึงไง
0: กูเหรอตายตายพูดจาเพราะดีจังเลยนะพี่นะแล้วนี่พี่จะพากันวิ่งการกุศลที่ไหนเลยดึกๆดื่นๆอ่ะทำไมพี่ไม่รู้จักหลับนอนกับใครเอาเสียเลยอ่ะมันไม่ใช่สองทุ่มแล้วนะพี่นะตีสามแล้วนะพี
2: ่เมาหรือเปล่ามึงอ่ะ
0: อ้าวพี่เมาที่ไหนกันคนมาจากเที่ยวเทคหยกๆไงยังจะว่าเราเมาแล้วพี่ล่ะเมามาจากไหนหรือเปล่า
1: เมามาจากที่ไหนมันก็ไม่เกี่ยวกับมึงหรอกวะ
0: เกี่ยวสิ
1: แต่กูต้องการจะเอาตัวของมึงไปให้นายของกูเข้าใจ
0: ใช่ได้ยังไงได้ยังไงคนเขามีพ่อมีแม่นะพี่นะ
2: ไม่ต้องเสียเวลากับมันหรอกวะลุยโลดเลย
0: โลดก็โลดสิวอยเข้ามาสิเข้ามา
1: ไอ้ลุย
0: ตัวนี้สิเราไม่รู้ไอ้สองตัวนี้มันเป็นใครวะทำไมมันชกมันเตะเองล่ะวอยมันเด็กกาซะแล้วเว้ยเราน่ะเป็นมวยกับใครที่ไหนซะเล่าแต่เอ๊ะนั่นมีผู้ชายสองคนวิ่งมานั่นแหละช่วยด้วยทว้าพวกแกไม่แก้วเอ้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ
1: ช่วยเหลือที่

0: ดี๋ยวนี้นะทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ
1: มึงไม่ต้องเสือก
2: พูดอย่างนี้ก็สวยสิวะมึงทำอะไรกันอยู่เล่าทำร้ายคนไม่มีทางสู้ทำได้ไงอ่ะ
1: เสือก
0: มานี่สินายไม่ต้องกลัวมันหรอกเรามาช่วยแล้ว
3: โอ้ยขอบคุณครับที่มาทันเวลาพอดีครับ
1: หมูก็จะหามเสือกเอาค้างเข้ามาสอดมันก็ต้องซัดกันหน่อยแล้ววะ
0: ซัดก็เป็นซัดสิเพื่อนฮ่าเข้ามา
3: ระวังนะพี่นะระวังนะ
0: ระวังนะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกสบายอยู่แล้ว

0: สองคนมีฝีมือไม่ยิ่งยอดดีกว่าเราเลยทีเดียวพริบตานะเราขยิบตาให้กับเพื่อนของเราเป็นเชิงไว้ให้ถอยมึงรู้กันดีแล้วเราสองคนเป็นหนีไปที่รถทันที
1: ไปเลย
2: กลับมาก่อนสิวะโทษ
3: ช่างมันเถอะปล่อยมันไปก่อน
1: นะครับมันขับรถไปแล้วครับ
3: มันเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยนิดหน่อยครับไม่มากฮะ
3: มาเราจะพาไปส่งที่บ้านนะแล้วก็เราอยากจะถามนายหน่อย
1: ถามอะไรครับผม
3: น่าจะเพิ่งถามในตอนนี้เลยเราต้องการพานายไปส่งบ้านก่อน
1: โอ้ไม่ต้องครับพี่ครับผมพอจะรู้แล้วล่ะว่าเรื่องรำเป็นยังไงเอาอย่างนี้ดีไหมครับพี่จะถามอะไรก็ถามมาได้เลยฮะผมจะบอกเดี๋ยวนี้ครับ
3: นายเกี่ยวข้องอะไรกับเสียนฟง
1: อ๋อคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับพี่

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมะลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM Music. Chiang Mai Radio, fresh enough.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกซ์

0: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหน

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: เดินทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai
4: We love Thailand
5: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FMร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Forabi
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่งการเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่แมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติ92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอนะคะหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในการคาดการปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรียกว่าครอบคลุมอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์นับตั้งแต่เข้าสู่ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินฟ้ายจนถึงปานกลางในพื้นที่ของอำเภอต่างๆเมื่อฝนมาอากาศร้อนก็ลดลงนะคะอุณหภูมิระหว่างวันก็เฉลี่ยแต่อยู่ที่ประมาณต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสนะคะในขณะเดียวกันนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือน25อำเภอเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างนี้จนถึง18พฤษภาคมนะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องก็ได้กำชับให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยความห่วงใยและปรารถนาดียังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ

0: อะไรใหม่ขึ้นมาเรามักมีแนวโน้มที่จะวาดหวังอนาคตในทางบวกจนเกินไปมองเห็นแต่ด้านดีละเลยด้านเสียพอลงมือทำจริงๆเราจึงพบว่ามีปัญหาที่ไม่คาดคิดติดตามมาเป็นกระบวนดังนั้นอนาคตควรฝากไว้กับพลังความสามารถที่เป็นจริงและพิสูจน์ได้มากกว่าที่จะสยบยอมให้กับเรื่องราวงมงายที่ปราศจากพื้นฐานความเป็นจริงรองรับ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคาสายเนื้อต้องแวะมาลองนะคะที่มีโชคพลาซ่าร้านสเต็กมิตรลอฟร้านเล็กๆแต่เมนูเพียบค่ะเมนูเด็ดต้องสั่งสเต็กเนื้อริบอายนิวซีแลนด์นะคะแถมมีเมนูข้าวหน้าต่างๆแล้วก็ซุปกิมจิร้อนๆให้สดอีกด้วยสเต็กมิตรลอฟที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่
4: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่ดีใจที่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: Mass FM. Your happiness, our happiness.

ยมพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ A different approach แง่มุมที่แตกต่างไม่เคยมีวันไหนเหมือนวันที่ผ่านๆมาสักวันไม่เคยมีประสบการณ์ใดที่ได้แง่คิดซ้ำๆสักครั้งอาจจะคล้ายอาจจะเข้าทำนองเดิมแต่หากเรียนที่จะมองจากมุมที่แตกต่างจากแนวคิดที่เปิดกว้างประสบการณ์เดิมย่อมให้อะไรที่ไม่เหมือนเดิมเสมอโลกที่หมุนไปทุกขณะย่อมมีสิ่งใหม่ให้เรียนรู้หากไม่ปิดหูปิดตาตีกรอบความคิดหรือติดกับดักของสังคมไปเสียก่อนอีกหนึ่งแนวคิดจากหนังสือกลับด้านความคิด

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพานิชเชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: ออกร่างใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี

0: ับหนึ่งของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ป้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้งแคนวาและเจมินายดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึงพันส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: An education beyond tomorrow
3: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
3: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
2: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
3: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
2: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้0 53

คุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามการทำธุรกิจโดยชาวต่างชาติปกติจะต้องมีข้อจำกัดตอนนี้มีการปลดล็อก8ธุรกิจต่างชาติทำได้ไม่ต้องขอโดยประเมินว่าจะมีผลบวกเศรษฐกิจไทยอย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรล่วงหน้าต้องจับตาควบคุมต่างชาติกวาดซื้อรายย่อยทำโครงสร้างราคาตลาดสินค้าพังนี่เป็นพาดหัวนะคะจากไทยรัฐออนไลน์โดยมีรายละเอียด12พฤษภาคมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542รวมทั้งอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวขณะเดียวกันก็มีความเป็นห่วงในเรื่องการซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่หากไม่มีการควบคุมที่ชัดเจนอาจจะมีผลต่อกลไกราคาสินค้าเกษตรในไทยรวมทั้งอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปลดล็อกธุรกิจบริการ8ประเภทได้แก่ 1. ธุรกิจบริการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตัวเอง 2. ธุรกิจบริหารการเงิน 3. ธุรกิจการบริหารภายในเครือข่าย 4. ธุรกิจการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศ 5. ธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียม 6. ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และการซื้อขายล่วงหน้า 7.ธุรกิจเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาหรือผู้จัดการเงินทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ8ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติซึ่งเบื้องถึงความเป็นห่วงในเรื่องนี้แต่ไม่นานฝั่งรัฐบาลก็ออกมาให้ความเห็นว่ายังมีกฎหมายที่คอยควบคุมไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจได้อย่างเสรีอย่างที่มีกระแสข่าวต่อประเด็นที่มีความกังวลมติอนุมัติหลักการดังกล่าวทางทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ก็บอกว่าได้สอบถามไปยังอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้านายวันชัยพะโลไทยทะเกิงวิเคราะห์ว่าการที่ครม.ปลดล็อก8ธุรกิจคาดว่าคงต้องการส่งเสริมธุรกิจภายในประเทศโดยใช้ชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมาไทยมีกฎหมายที่คนต่างชาติประกอบอาชีพในไทยได้แต่ต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่จะไปขึ้นทะเบียนเพื่อง่ายต่อการติดตามความกังวลในเรื่องของสินค้าเกษตรล่วงหน้าเดิมคนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตเพราะกลัวว่าจะมีการเอาเปรียบเกษตรกรส่งผลให้เกิดความเสียหายในเรื่องของสินค้าการเกษตรซึ่งในส่วนตรงนี้แม้จะมีการแก้ไขก็ยังมีการควบคุมอยู่เพียงแต่ว่าต้องมีทีมที่ลงตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นขณะเดียวกันการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรก็ยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ต้องจับตาสินค้าที่อยู่นอกตลาดส่วนตัวสิ่งที่น่าห่วงก็คือ

การนำเทคโนโลยีเข้ามาจีนเป็นประเทศที่มีฮาร์ดแวร์จำนวนมากซึ่งการนำคนต่างชาติเข้ามาในด้านบวกก็จะทำให้คนไทยได้เรียนรู้ด้วยและเป็นการสร้างบรรยากาศในด้านบวกให้กับการประกอบอาชีพใหม่ในไทยด้วยแต่เราก็ยังมีความกังวลต่อการเข้ามาของแรงงานจีนยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้คนไทยซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มมากขึ้นและของเกือบทั้งหมดเป็นของจีนซึ่งในเรื่องของการแย่งอาชีพคนไทยที่ผ่านมาเรามีกฎหมายที่ป้องกันไม่ให้คนต่างชาติมาซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้ากันแบบยาวๆแต่ก็มีบางรายที่ไปไล่ซื้อตามบ้านของเกษตรกรและมีผลทำให้กลไกของราคาไม่เป็นไปตามตลาดดังนั้นเมื่อมีการปลดล็อกก็จะต้องมีหน่วยงานกลางที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อป้องกันการบิดเบือนในด้านราคาจนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาสินค้าเกษตรเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการปลดล็อกดังกล่าวเป็นการปูทางเพื่อมีการลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์หรือไม่โดยส่วนตัวมองว่ายังเป็นบวกเพราะในยุคนี้มีหน่วยงานวิเคราะห์สังเคราะห์ตลาดซึ่งความเป็นไปได้ที่นักลงทุนต่างชาติจะมาลงทุนอย่างรวดเร็วคงไม่ใช่เพราะปัจจุบันสามารถลงทุนเป็นส่วนๆหรือเฟดได้หากไม่ดีก็ไม่ต้องลงทุนต่อได้ซึ่งการทำไปก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการทำล่วง

0: ุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่0613295632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี้
2: กว่า50 ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053214410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
2: มนนมสด
5: Mass FM Your Happiness

0: ระบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอระบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอระบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอระบีติดตามทาง Facebook ฟอระบีเชิญนะคะที่ร้านฟอระบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685 สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดสุดถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: FM ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่

0: 0991-858-3613 หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

เวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้ว

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดี

่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเห็นชอบกำหนดไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายกรมควบคุมโรคในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานซึ่งได้รับมอบหมายจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ให้เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติคณะผู้เชี่ยวชาญได้ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นควรให้กำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเนื่องจากเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงสามารถแพร่ผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจโดยไวรัสบางชนิดสามารถแพร่จากคนสู่คนได้อีกทั้งยังเป็นประเด็นด้านสาธารณสุขที่ทั่วโลกกำลังจับตาโดยการกำหนดครั้งนี้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจจากไวรัสฮันตาและกลุ่มอาการไข้เลือดออกร่วมกับอาการทางไตที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายเพื่อเพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ส่งผลให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคมีอำนาจตามกฎหมายในการสอบสวนโรครวมถึงดำเนินมาตรการเช่นการแยกกักหรือกักกันเพื่อควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับอาการสำคัญของโรคผู้ป่วยอาจมีไข้หนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียรวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือถ่ายเหลวขณะที่ผู้ป่วยอาการรุนแรงอาจมีอาการไอหายใจลำบากปอดอักเสบมีของเหลวข้างในปอดภาวะช็อกความดันโลหิตต่ำเลือดออกผิดปกติไปไวเฉียบพลันระบบหายใจล้มเหลวและอาจเสียชีวิตได้หากมีอาการต้องเข้าสู่กระบวนการแยกกักหรือตรวจหาเชื้อทันทีนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมโรคใน4ด้านได้แก่การเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังบริเวณช่องทางเข้าออกประเทศการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจวินิจฉัยการจัดทำแนวทางรักษาผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาลและการขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังในระดับพื้นที่ผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทั่วประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่ สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออื
12: มไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือน54จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬอำนาจเจริญและอุบลราชธานีจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือจังหวัดลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์สุโขทัยและกำแพงเพชรภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: เกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโม เราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093 196 5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัว

0: ยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2 Excel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
1: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโตโยต้าเชียงใหม่คิดถึงรถโตโยต้าคิดถึงโตโยต้าเชียงใหม่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 55

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้านโยบาย MOPH+ ขับเคลื่อนสุขภาพคนไทยทุกช่วงวัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบาย MOPH+ ใช้7เสาหลักขับเคลื่อนสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยเครือข่ายปฐมภูมิเพื่อให้เด็กเกิดรอดสมวัยและประชาชนทุกกลุ่มวัยห่างไกล NCDs และบริการเป็นเลิศมุ่งสู่โรงพยาบาลสีเขียว Low Carbon and Climate Resilience to Net Zero Emission Hospitals เพื่อยกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพควบคู่กับสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานสะอาดลดคาร์บอนมุ่งสู่ Net Zero อีกทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตอัตราการเกิดต่ำโดยปี2568มีเด็กเกิดใหม่เพียง 416,574 คนต่ำที่สุดในรอบ75ปีและในอีก60ปีข้างหน้าประชากรไทยอาจลดลงเหลือเพียง 30-40 ล้านคนกรมอนามัยจึงเร่งดำเนินมาตรการส่งเสริมการมีบุตรและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กคุณภาพการส่งเสริมรูปแบบการทำงานยืดหยุ่นและการขยายสิทธิ์รักษาภาวะมีบุตรยากให้ครอบคลุมทุกสิทธิประกันสุขภาพด้านแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าภายใต้นโยบาย MOPH+ กรมอนามัยจะเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะการลดปัจจัยเสี่ยง NCDs ผ่านแนวคิด Healthy Living in Healthy Cities ส่งเสริมกิจกรรมทางกายยกระดับมาตรฐานเครื่องดื่มชงในไทยให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% พัฒนา NCDs Ecosystem and House Model เชื่อมโยงการส่งเสริมสุขภาพระบบบริการปฐมภูมิชุมชนและข้อมูลดิจิทัลสุขภาพและเชื่อมโยงสุขภาพช่องปากกับโรค NCDs โดยชี้ว่าโรคเหงือกและปริทันสัมพันธ์กับโรคเบาหวานโรคหัวใจภาวะสมองเสื่อมและภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ทั้งนี้การขับเคลื่อนสุขภาพในระยะต่อไปจะใช้แนวคิดสร้างนำซ่อมส่วนการรับมือสังคมสูงวัยจะขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุผ่านแนวคิดไลฟ์สไตล์เมดิซีนหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตเน้นการปรับพฤติกรรมสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาระบบลองเทอมแคร์และเดย์แคร์ในชุมชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมเราเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะโร
8: ราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
2: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asusและแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีวันเสาร์ค่ะ Beautiful Sound พบกันวันเสาร์วันนี้มีเพลง Oldies ให้คุณได้ฟังกันนะคะสุขสันต์วันเสาร์ทุกท่านสำหรับหลายท่านที่ได้หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านก็ขอให้มีความสุขกับการได้พักผ่อนอาจจะมีอากาศร้อนนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราก็อาจจะทำให้ใครร้อนด้วยวิธีต่างๆมากมายหลายวิธีด้วยกันนะคะอยู่ตรงนี้พร้อมกับเพลงเพราะฟังสบายและเรื่องราวที่น่าสนใจขอบคุณเชียงใหม่สยามทีวีและบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ที่อยู่เป็นเพื่อนกันมายาวนานขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้แอนนี่วิลเลียมส์ทักทายไปด้วย Born Free แล้วก็เพทรา คลาร์กและมิเชลโรกรองร้องกันในอัลบั้มชุดหนึ่งซึ่งมีเพลงรักเพราะๆทั้งนั้นเลยกับ The Windmills of Your Mind นะคะไตเติ้ลของเพลงเพราะมากๆเลยนะคะเลือกมาฝากคุณๆสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะหวังว่าคงจะได้พักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วก็วันนี้ตรงกับวันพระด้วยนะคะหลายคนอาจจะถือโอกาสไปใส่ขันดอกที่วัดเจดีย์หลวงนะคะก็เป็นวันพระพอดีก็อาจจะไปช่วงค่ำๆนิดนึงที่ไม่มีแสงแดดก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะขอให้คุณมีความสุขกันค่ะในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46 บาทและทีวี55 นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง6,990 บาทฉลอง46 ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46 รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้า IT สุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมอรี่วันนี้นะคะเลือกเพลงของทอมดูลี่นะคะโดย Kingston Trio ให้คุณได้ฟังก็เป็นเพลงที่เป็นตำนานเลยก็ว่าได้ของ Kingston Trio แล้วก็กลุ่มดนตรีโฟกพื้นบ้านในยุค60ซึ่งก็มีหลายกลุ่มด้วยกันนะคะก็ส่วนมากจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอย่าง Brothers Four นี่ก็เป็นเพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันแล้วก็จับกลุ่มร้องเพลงกันนะคะมืออาชีพก็จะมีปีเตอร์พอลแมรี่ก็ถือว่าเป็นมืออาชีพด้วยนะคะทอมดูลี่นะคะเป็นเรื่องราวของตำนานเพลงที่ถูกแขวนคอนะคะทอมดูลี่จริงๆชื่อจริงชื่อทอมดูล่าแต่พอเอามาเขียนเป็นเพลงก็เปลี่ยนให้เป็นลี่เพราะว่าเวลาร้องเพลงแล้วมันจะสัมผัสคล้องจองกันไปเขียนง่ายขึ้นกว่าทอมดูล่าซึ่งเวลาจะต้องมีทอมดูลี่หรือในเพลงหลายตอนด้วยกันนะคะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เล่าสู่กันฟังมาสำหรับแฟนๆทอมดูลี่นะคะก็คงจะชอบเพลงนี้แหละค่ะเพราะเป็นเพลงที่ฟังดูถูกแขวนคอเป็นเพลงยังได้เลยมีหลายเพลงด้วยนะคะสำหรับเพลงสากลนะคะฟัง Good Song Good Memory วันนี้นะคะ Kingston Trio Tom Dooley ค่ะ

0: ฟูซาวเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่6,990บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota แวะชมที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของ Toyota เชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณทุกท่านทุกวัน
2: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า460,000บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: จากหนังสือคนนิสัยดีโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้คุณจะได้ฟังในหัวข้อเรื่องไม่ตัดสินคนอื่นว่าผิดหรือถูกอย่างผิวเผินอย่ายกตัวเองเสมือนเป็นศาลพิพากษาคนอื่นๆเราไม่มีสิทธิ์เช่นนั้นและไม่ควรทำด้วยจะทำให้แลดูเป็นคนยกตนใจแคบสำคัญตนเองผิดว่าเป็นตุลาการพิพากษาชีวิตคนอื่นได้พฤติกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่ความผิดแต่เราอาจจะไม่ชอบจึงไม่ควรไปคิดว่าเขาผิดหรือไม่ถูกต้องถ้าอยากกล่าวก็ให้กล่าวเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบเท่านั้นก็พอแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลในการทำสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นซึ่งเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่ Skeeter Davis นะคะก็จะส่งท้ายอากาศร้อนๆแบบนี้ฟังก็เหมาะกับบรรยากาศดี A Summer Place แบบ Country นะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Nancy Sinatra และ Lee Hazlis Wood ซึ่งตอนนั้นก็เป็นคู่รักกันนะคะร้องเพลงรักที่ชื่อ Summer Wine นะคะเพลงที่สามเป็นเพลงของจะเป็นคู่รักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ Astrid Gilberto กับ Carlos Jobim กับเพลง So Nice นะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่ nice จริงๆสำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้ฟังเบาๆสบายๆนะคะบอสโนวาแซมบ้าของคาร์ลอสโจมบีมนะคะฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

เวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะส่งท้ายกันเลยนะคะด้วยโคตรดีๆค่ะความเห็นอกเห็นใจเป็นผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการให้หัวใจเป็นตัวชี้นำความคิดก็ฝากไว้ด้วยนะคะส่งท้ายกันสำหรับวันเสาร์วันนี้กลับมาพบกัน Beautiful Sound เที่ยงวันจันทร์ค่ะมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ CIS 34ของ NASA ทะยานสู่สถานีอวกาศนานาชาติสำเร็จพร้อมนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากนานาประเทศขึ้นไปทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือ JISDA รายงานว่าเมื่อเวลา 5:05 วันนี้16พฤษภาคม2569ตามเวลาประเทศไทยยานอวกาศ Cargo Dragon ของบริษัท SpaceX ภายใต้ภารกิจ CRS 34ของ NASA ทะยานสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS สำเร็จพร้อมนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากนานาประเทศขึ้นไปทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงหนึ่งในนั้นคือผลงานจากประเทศไทยโดยคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้ส่งเพลโลดการทดลอง Tigers X ร่วมเดินทางไปกับภารกิจครั้งนี้ Tigers X เป็นการศึกษาพฤติกรรมการผสมของสารเคมีในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง Microgravity เพื่อทำความเข้าใจว่าของเหลวที่ปกติไม่สามารถรวมตัวกันได้ง่ายบนโลกจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่ออยู่ในอวกาศหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายขึ้นก็คล้ายกับการทำน้ำสลัดมายองเนสบนโลกที่ต้องใช้สารช่วยประสาน emulsifier เพื่อให้น้ำน้ำมันและส่วนผสมต่างๆรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันงานวิจัยนี้จึงนำหลักการดังกล่าวไปศึกษาต่อในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงเข้ามามีผลผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง Tigers X จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆด้านการแพทย์วัสดุศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตอีกทั้งยังสะท้อนศักยภาพของนักวิจัยไทยบนเวทีอวกาศระดับนานาชาติอีกด้วยยานดราก้อนในภารกิจ CRS 34จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางสู่สถานีอวกาศนานาชาติประมาณ36ชั่วโมงซึ่งคาดว่าจะเดินทางไปถึงภายในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3กศน.ม.6ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening.

ค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้เจอกันรอบแรกเลยเพราะว่าช่วงเช้ามีลอง PlayStation ให้คุณได้ฟังกันกับวันเสาร์ของเรานะคะวันนี้พบกันค่ะวันเสาร์16พฤษภาคม2569ชั่วโมงแรกเพลงสากลเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันทำงานครึ่งหลังของวันกันเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นวันหยุดด้วยหรือบางคนก็ยังทำงานกันอยู่กับวันเสาร์ของเรานะคะอากาศก็เดี๋ยวครึ้มมาเดี๋ยวแดดมาสลับกันไปมาแบบนี้แต่รวมๆคือวันนี้ก็ไม่ค่อยจะร้อนเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ฟังมีกลุ่มฝนอยู่ใกล้ๆเชียงใหม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตกหนักมากอุณหภูมิรวมๆเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ32องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ในการฝนตกถึง 21% ค่ะมาลุ้นกันว่าจะเจอฝนตรงแต่เมื่อวานนี้สบายๆไม่มีฝนตกเลยนะจะมาแบบปล่อยๆเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเริ่มต้นบ่ายนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับ2เพลงเริ่มต้นของ Sixpence None the Richer กับ Kiss Me นะคะและ Taylor Swift กับ The Best Day นั่นเองขอให้เป็นวันที่ดีของคุณผู้ฟังเพราะวันนี้รวยใครจะถูกหวยเดี๋ยวรู้กันแน่นอนในช่วงบ่ายๆแต่ที่แน่ๆทำงานของเราต่อไปกับชั่วโมงยามบ่ายของวันเสาร์เข้าสู่ครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมแล้วด้วยค่ะและเข้าสู่ฤดูฝนกันมาวันนี้วันที่2แล้วด้วยบรรยากาศเชียงใหม่เราฝุ่นหายไปเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกมา 2-3 วันที่ผ่านมาทั้งฝนแล้วก็ทั้งลมทำให้ฝุ่นพัดหายไปหมดเลยทีเดียวดอยสุเทพกลับมาสวยเห็นแบบชัดเจนทำให้หลายๆคนมีความรู้สึกว่านี่แหละอากาศสดชื่นที่เรารอคอยกันอยู่ฤดูฝนก็จะมีความสวยงามของเขาแบบนี้แหละนะคะหลายคนก็เก็บภาพความสวยงามของบรรยากาศดีๆของเชียงใหม่เราในวันนี้โฟโตกราฟค่ะกันจากเอชรันค่ะ

ของ In the Crisis In the Gang Crisis ค่ะคุณฟังก็คือ you know ปิงปองซองเล่นปิงปองกันนะคะแต่ในนั้นมีเชนหวาด้วยกับ Until You ค่ะและชิรันกับ Photograph บ่ายโมงกับอีกประมาณ30นาทีแล้วไวทีเดียวนะคะชั่วโมงยามบ่ายของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยมาเติมความสุขในการเดินทางให้วันที่ของคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นวันทำงานคุณก็แฮปปี้เช่นเดียวกันค่ะการเดินทางสำคัญเสมอวันนี้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับข้อเสนอที่พิเศษและตรงใจคุณด้วยไม่ว่าคุณจะชอบรถไหนแนวไหนแบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีคุณได้เลือกครบเลยทีเดียวอย่าลืมว่าไปเทสไดรฟ์ไปเจอกันได้กับความใหม่ล่าสุดของ Land Cruiser FJ ค่ะวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้พบกันได้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลนะคะแวะไปเทสไดรฟ์และรับข้อเสนอฟรีของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ กันด้วยส่วนรุ่นอื่นเราก็จัดโปรดีเช่นกันให้คุณได้เป็นเจ้าของการรถกระบะคันสักคันไหมคะคุณฟังเดินทางก็ได้ขนของก็ได้สบายๆแนะนำกับ Hilux Travel E มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.49% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อม EV Charge ด้วยค่ะสนใจรุ่นไหนแบบไหนแวะไปเทสไดรฟ์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้รวมไปถึงการนำรถเข้าไปตรวจเช็คส่งซ่อมกันได้เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนขอเซ็นเตอร์เบอร์นี้0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเป็นถามเพลงนี้มาของ Oasis นะคะกับ Whatever ค่ะ

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

ันกับของริฮันน่าเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับไดมอนด์นะคะก่อนนั้นมีซาร่าคอนเนอร์ฟีเจอริงกับ TQ กับ Love is Color Bright บ่ายโมงกับ48นาทีเชียงใหม่รีโด92เมกะเฮิรตซ์ค่ะทราบกันดีวันนี้ประมาณการลุ้นตัวเลขกันนะคะเดี๋ยวบ่ายๆทุกคนก็จะใจตุ้มต่อมว่าเลขที่ซื้อมาหรือว่าที่เก่งมามันจะได้หรือไม่แต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับสายเสี่ยงโชคแบบเตรียมลุ้นกันได้เลยค่ะเพราะล่าสุดมีการจ่อที่จะปรับเพิ่มวงเงินลอตเตอรี่ครั้งใหญ่เลยทีเดียวหลังที่ไม่ได้ปรับมานานกว่า10ปีแล้วนะคะมีแนวคิดที่จะเพิ่มรางวัลที่1จาก6ล้านเป็น10ล้านรวยแบบไม่รู้เรื่องไปเลยนะคะจากรางวัลที่1เนี่ย6ล้านเป็น10ล้านเลขท้าย2ตัวจาก 2,000 เป็น 5,000 และเลขท้าย3ตัวจาก 4,000 เป็น 10,000 โอ้โหอันนี้ขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะโดยที่จะมีการเตรียมเรียกกองสลากชี้แจงรายได้และกำไรเพิ่มเติมซึ่งถ้างานนี้ผ่านจริงๆเนี่ยคนที่เก่งตัวเลขแล้วก็อยากจะรวยในทุกงวดเนี่ยก็น่าจะยิ้มพอยิ้มได้คือถูก1ใบก็ได้ทั้ง10ล้านมันก็โอเคอยู่เหมือนกันแต่ขอให้ถูกก่อนแล้วกันค่ะค่อยมาว่ากันถึงช็อตต่อไปกันละกันอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายคนที่เป็นสายเสี่ยงโชคนั่นเองนะเผื่อว่าจะรวยเผื่อว่าจะโชคนั่นเองนะเผื่อว่าจะรวยเผื่อว่าจะมี

มิมเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับโตเกียวนะคะก่อนนั้นมีเฮดเบอรี่ด้วยกับ Flying High และ B.O.B. กับ Airplane นะคะแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วค่ะแดดก็แรงเหลือเกินในบ่ายนี้นะคะก็ลุ้นกันต่อจริงแล้ววันนี้เป็นวันที่เขามีการประกาศเตือนว่าเชียงใหม่เราหลายโซนที่อาจจะเจอเรื่องของฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่แล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันด้วยซึ่งถ้าเกิดตกมาแบบเยอะๆไม่ลืมหูลืมตานี่มีโอกาสเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าสังเกตว่าช่วงนี้เทศบาลหรือว่าหน่วยงานก็ยังไม่ได้ไปเคลียร์เรื่องของท่อระบายน้ำอยู่เลยนะยังบางขับรถผ่านบางจุดก็ยังมีเศษขยะเศษใบไม้กิ่งไม้เต็มไปหมดเลยทีเดียวถ้าเกิดฝนตกมาทีนึงนี่กันแอบเป็นห่วงในหลายจุดที่อาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้นะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยอินาและเชนพรเพลงนี้กับอัฟแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทยผนึกรถพุ่มพวงช่วยลดภาระค่าครองชีพกว่า19ล้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างขาส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3พร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้ประชาชนในทุกพื้นที่การดำเนินกิจกรรมครั้งที่3ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5.77 ล้านบาทสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้เมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3โครงการสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 86.96 ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า 19.44 ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: สวัสดีเจ้า
7: คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
14: You're listening

นะคะเหมือนจับปลา2มือค่ะเงินจากอลาลาและ Just My Nika เพลงนี้ก่อนนั้นพี่เอฟิโรและก็เจนเย่กับเมื่อดวงใจมีรักนะคะ14:17 เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะซึ่งวันนี้วันเสาร์คุณผู้ฟังที่จะไปใส่ขันดอกนี้ไปตั้งแต่ช่วงกลางวันก็ดีนะเพราะส่วนใหญ่หลังจาก5โมงเย็นปั๊บด้วยความที่กลางวันมันร้อนหลายคนก็จะไปใส่ในช่วงกลางคืนใส่ได้ถึงเที่ยงคืนเลยค่ะสะดวกเวลาไหนก็ไปใส่ขันดอกกันได้แล้วก็วิธีการใส่ขันดอกเราไม่จำเป็นต้องซื้อดอกที่บริเวณการขายก็ได้ค่ะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าในการใส่ขันดอกเราสามารถเตรียมดอกไม้ที่อยากจะเอาไปได้เลยนะสิ่งที่ต้องเตรียมในการทำบุญก็คือดอกไม้สดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นดอกมะลิดอกบัวหรือว่าจะเป็นดอกต่างๆนะคะกลิ่นธูปเทียนด้วยสำหรับวางในพานหรือว่าขันดอกตามจุดต่างๆแล้วก็เตรียมจิตใจที่เลื่อมใสการทำบุญด้วยความสงบและสำรวมตามวิธีของชาวพุทธอันนี้จะได้อานิสงส์มากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งภายในวัดเองก็จะมีการตั้งอ่างหรือว่าขันดอกจำนวนถึง28ใบนะตามกำลังวันหรือว่าตามความเชื่อทางศาสนาเราไม่จำเป็นต้องใส่ทั้ง28ใบก็ได้ให้สาธุชนนำดอกไม้ไปวางเรียงรายจนเต็มพานบรรยากาศก็จะอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้และความศรัทธานั่นเองและเป็นช่วงเวลาที่สอดแทรกความเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังของประเพณีล้านนาหลังจากที่เราชาดอกไม้จิตใจเบิกบางแล้วก็มาเติมพลังกันได้เพราะว่าข้างๆวัดข้างๆเนี่ยเขามีอาหารการกินเยอะมากเลยทีเดียวค่ะบางคนนี้ไปไม่ถึงงานใส่ขันดอกนะแต่ว่าแวะของกินอันนี้ก็ได้อยู่จะได้ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายกันก็ว่ากันไปกับการใส่ขันดอกซึ่งปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เขาจะมีกิจกรรมด้วยนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางเพราะว่าเย็นนี้จะมีขบวนแห่สลุงหลวงจากสนามจากสามกษัตริย์สู่วัดเจดีย์หลวงเริ่ม5โมงเย็นเป็นต้นไปแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะแล้วก็รวมไปถึงประชาชนที่จะไปใส่ขันดอกในช่วงเย็นนี้ด้วยค่ะ16พฤษภาคมวันนี้วันเสาร์17 นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีขบวนแห่สลุงหลวงส่งน้ำพระธาตุในงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทคินวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะจุดตั้งขบวนก็คือที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะใช้เส้นทางบนถนนพระปกเกล้าผ่านแยกกลางเวียงสิ้นสุดที่วัดเจดีย์หลวงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จราจรและก็เจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางจึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนและผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยกันละกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของ First One พิมพ์บ้างจากเพลงประกอบเรื่องพบเธอนะคะชื่อเพลงเดียวกันเลยค่ะชื่อเพลงว่าพบเธอ

เมื่อถูกค้นพบนะคะโดยใครสักคนที่อาจจะตรงใจและโดนใจเรางั้นจากฟรีแฮนด์ค่ะเพลงนี้กับเมื่อถูกค้นพบนะคะก่อนหน้านั้นมีว่านฉายด้วยมันถึงเวลาต้องใจดีกับตัวเองให้พอชื่อเพลงยาวมากและ First One กับพบเธอนะคะบ่าย2กับมีประมาณ32นาทีค่ะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับพายูกันด้วยนะคะหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของผมทั้งผมบางและเวลาต้องออกงานไปโน่นไปนี่อาจจะขาดความมั่นใจได้ค่ะมาที่นี่ได้กับพายูนะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มกันอีกครั้งนึงที่วิกผมสวยพายูเชียงใหม่ค่ะทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งปัญหาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้แล้วก็วิกผมไหมฟอกเกรด A เนียนมากๆเลยทีเดียวคุณภาพระดับพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีได้ในทุกมุมมองเลยทีเดียวและมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาลองแล้วก็ปรึกษากันได้กับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งเราเป็นวิกผมแท้ 100% รุ่นจุ๊บนะคะสามารถใส่ได้สบายสบายใส่ไม่ยากด้วยค่ะซึ่งเราจะมีวิธีการที่จะแนะนำให้กับลูกค้ากันด้วยซึ่งการใส่วิกผมเสริมความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมทอมือหมักทอไรผมนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านที่สนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าใครจะแต่งเป็นคอสเพลย์หรือว่าออกงานไหนก็สวยได้ดั่งใจไม่วุ่นวายแน่นอนนะคะรอผมยาวไม่ยาวสักทีนี่เลยค่ะใส่วิกแล้วดูดีได้แน่นอนสนใจในสินค้ามีพร้อมให้คุณได้เลือกกันมากมายหลายแบบมากๆจริงค่ะแวะไปชมกันได้ของจริงของเราหน้าร้านไฮวิววิกเชียงใหม่อยู่ที่มีโชคนั่นเองค่ะคุณฟังสาขามีโชคของเราชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะปรึกษาเพิ่มเติมสอบถามได้ที่0918583613นะคะ0918583613ไฮวิวเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะดูรีวิวแล้วก็ดูตัวอย่างของวิกผมสวยๆได้ที่ Hi You Wig ได้เลยนะ HIYOUWIGS นั่นเองค่ะเซิร์ชได้เลยกับวิกผมไฮยูใส่แล้วสวยมั่นใจแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงเพลงนี้กันบ้างงานจากมายาราบแล้วก็อีก1เพลงที่น่าจะเข้ากับอากาศในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่ฝนเริ่มมาแล้วนะคะNickel Rain Zone

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Shimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Shimai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

0: างวันชีวิตเราดูจะยุ่งเหยิงดูจะวุ่นวายแต่มันก็ผ่านมาได้นะอาจจะมีวันที่แบบเวิ้นเวอเล็กน้อย
1: บางวันก็แย่กว่า
0: บางวันก็แย่บางวันก็แย่กว่าแต่วันนี้จะเป็นวันที่ดีของคุณนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นวันดีๆของเราบ้างชีวิตวุ่นวายเงินจากโปเตโต้ค่ะก่อนนั้นมีอีกหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างที่จะเป็นเพลงที่แบบเหมือนเอาเพลงเก่ามารีมิกซ์แล้วดูสมัยใหม่มากๆกับ Plus One นะชื่อเพลงก็คือแช่งนั่นเองค่ะบ่าย2กับ4 16นาทีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปต่อค่ะ Keep Going to Ecstasy ค่ะ

จากสครับเพลงนี้กับยังมีนะคะ Better Next Day ยังมีวันดีๆรอเราอยู่ต้องมีกำลังใจในการใช้ชีวิตกันต่อนะคะก่อนนั้นมีสลับคิสกับรีบไปเถิดเดี๋ยวเขารอนานแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วค่ะคุณผู้ฟังไวมากผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันของเรานะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3นะคะ HJ7 ลำนำสายลมค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: This time is 3 o'clock in the afternoon. Please listen to...
2: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนักวิจัยค้นพบย่าอ้อยหนูสู่น้ำมันดีโซฮอพลังงานทางเลือกความสำเร็จของนักวิจัยสาขาวิศวกรรมพลังงานวิทยาลัยธาตุพนมมหาวิทยาลัยนครพนมหลังนำภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับงานวิจัยแบบเทคโนโลยีใหม่ด้วยการนำย่าอ้อยหนูหรืออ้อยป่ามาใช้เป็นพลัง

0: การทางเลือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทธิ์คล่องดีอาจารย์สาขาเผยว่าแนวคิดการนำหญ้าอ้อยหนูมาใช้เป็นพลังงานเพื่อต้องการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลที่มีแนวโน้มลดลงและมีราคาสูงขึ้นจากการทดลองเราพบว่าน้ำหวานจากหญ้าอ้อยหนูสามารถนำไปหมักและกลั่นเป็นแอลกอฮอล์ได้จริงแต่ความท้าทายอยู่ที่การเพิ่มความเข้มข้นให้ถึงระดับ 99.5% เพื่อให้สามารถนำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ระดับ 99.5% สามารถนำไปใช้ผสมกับน้ำมันดีเซลหรือเบนซินได้โดยหญ้าอ้อยหนู10กิโลกรัมสามารถหีบเป็นน้ำหวานได้3ลิตรและสามารถกลั่นเป็นเอทานอลที่ความเข้มข้น 99.5% ได้ 1.5 ลิตรโดยนวัตกรรมดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนาดีโซฮอล์เชื้อเพลิงผสมระหว่างดีเซลกับแอลกอฮอล์ชีวภาพมีคุณสมบัติช่วยลดควันดำและมลพิษจากเครื่องยนต์ได้ถึง 60-70% ขณะเดียวกันยังสามารถใช้งานกับเครื่องยนต์ทั่วไปได้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของพลังงานสะอาดในระดับชุมชนสำหรับหญ้าอ้อยหนูหรืออ้อยป่าเป็นพืชลมลุกเกิดตามธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายอ้อยลำต้นสูงอวบมีปล้องชัดเจนใบเรียวยาวและคมสามารถเติบโตได้สูงตั้งแต่1เมตรขึ้นไปมีรสชาติหวานและมักขึ้นตามหาดทรายกลางน้ำโขงในช่วงฤดูแล้งหรือบริเวณริมฝั่งลำธารและแหล่งน้ำทั่วไปทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ริมโขงนครพนมที่พบได้จำนวนมากนอกจากจะเป็นอาหารสัตว์หรือวัตถุดิบในเมนูพื้นบ้านอย่างแกงอีสานแล้วหญ้าชนิดนี้ยังมีศักยภาพด้านพลังงานจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD Northstar มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92.5

0: งเก่าของนนทนนท์นะก็ไม่ได้เก่ามากนะแต่เป็นเพลงที่หลายๆคนยังชอบแล้วก็ยังคิดถึงเสมอกับโต๊ะริมนั่นเองค่ะเพลงดังเลยก็ว่าได้เวลาที่มีศิลปินต่างชาติโดยเฉพาะเกาหลีมาเมืองไทยก็จะเลือกเพลงของนนท์เพลงนี้แหละร้องเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เนื้อหามันน่ารักแล้วก็น่าฟังด้วยนะคะก่อนในนั้นมีบิลกินด้วยกับชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ใบ3กับ16นาทีพร้อมแดดที่ร้อนแรงสุดๆไปเลย
1: อยากจะฟังเพลงรักโดยไม่มี
0: อยากอินเพลงรักบ้าง

ค่อยากเรียกเธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารักก็ได้นะความรักแบบใดแค่ที่รักค่ะมาบูกันจาก I for Eve แล้วก็ Atlas ด้วยนะคะ Bogie Lion ก่อนนั้นกับสุขเศร้าอาทิตย์ Saturdayจะเป็นสุขเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้กลายเป็นความเป็นวันศุกร์เป็นเศร้าเป็นอาทิตย์ไปเลยนะแต่หลายคนแฮปปี้กับวันหยุดก็คือวันอาทิตย์นี่แหละนะก่อนนั้นมีงานของ Piglet และ Victor ค่ะขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าการถูกรักมันดียังไงไป3กับ29นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยนะคะชวนคุณมาดูแลรถกันดีกว่าฝนกำลังจะมาแม้วันนี้แดดมาแรงจัดเต็มแต่ว่าฤดูฝนแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าฝนก็สามารถตกได้ทุกเมื่อจริงๆค่ะมาดูแลรถกันนะคะเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบในที่เดียวกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาพร้อมดูแลคุณค่ะโปรสุดใช้ไปได้สุดคุ้มฟีลดีๆทุกระยะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นนะคะฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กม.เมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะสนใจก็อย่าลืมแวะไปสอบถามเพิ่มเติมได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและนัดหมายกันได้ที่เบอร์นี้0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณด้วยค่ะเคยนั่งตรงของยิวเพลงนี้รักที่เพิ่งผ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Fresh
4: Lights, camera, action.

งเก่าของ A-Pink ค่ะคุณผู้ฟัง LUV นะคะก่อนหน้านั้นมี Small Girl featuring กับ Dio's FO นะคะเลยงจีนั่นเองค่ะแล้วก็เจสซี่กับซูมซูมเข้าไปบ่าย3กับ4 16นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะใครที่พลาดการถูกหวยในวันนี้ชวนไปร่วมสนุกกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังไปทายชื่อไปเลือกชื่อที่คุณชอบได้เพราะตอนนี้เชียงใหม่เรานะคะสวนสัตว์เชียงใหม่มีฮิปโปน้อยแล้วด้วยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะหมูเด้งกระโด่งดังกันไปตอนนี้เรามีฮิปโปน้อยอยู่ที่เชียงใหม่ของเราแล้วด้วยค่ะเป็นฮิปโปน้อยเพศเมียนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งชื่อน้อยได้ค่ะลุ้นรับเงินรางวัลแล้วก็ของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาทซึ่งสามารถเข้าไปโหวตได้ช่องทางออนไลน์และที่บริเวณส่วนจัดแสดงของฮิปโปโปตามัสได้ค่ะคุณผู้ฟังในที่สวนสัตว์เชียงใหม่เราวันนี้ถึง14มิถุนายนนะคะเลือกชื่อที่คุณชอบเขามีชื่อให้5ชื่อชื่อน้องเมษาก็น่าจะเกิดเดือนเมษาใช่ไหมชื่อน้องเมษาน้องส้มปล่อยชื่อน้องแคบหมูน้องหมูปิ้งแล้วก็น้องหมูทอดนั่นเองนะคุณผู้ฟังเป็น5ชื่อที่มีคนโหวตมาแล้วก็เขาก็เลือกมาให้ตั้งกันค่ะซึ่งก็ชอบชื่อไหนก็ไปโหวตร่วมสนุกกันได้เผื่อว่าหลายๆคนอาจจะอยากได้รางวัลหรือว่าอาจจะได้เป็นของรางวัลต่างๆนานากลับไปแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันลองไปเลือกชื่อที่เราชอบได้เมษาส้มปล่อยแคบหมูหมูปิ้งและหมูทอดนั่นเองนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะลูกิซึมเพลงนี้กับ Fly Up ค่ะ

0: ออกนะฮะแคปชั่นของหลายคนก็เหมือนกันเลยหมดความหวังนั่งน้ำตารินบางคนก็พลาดไปแค่หลักเดียวอะไรประมาณนี้นะคะไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่ให้กำลังใจทุกคนค่ะอย่างน้อยเราก็ยังมีงานดีๆทำนะคะก็เดี๋ยวฟังเอาก็เป็นเรื่องราวของการลุ้นตัวเลขแล้วก็เสี่ยงโชคกันไปใครโชคดีก็ยินดีด้วยส่วนใครที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรใช้ชีวิตของเราต่อแล้วก็ทำงานของเราวนไปกันละกันนะคะ Ghost Doctor เพลงนี้กับ Fly Away ค่ะเสียงของชินวูแล้วก็ก่อนนั้นมี Lucasim กับ Fly Off กันด้วยเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM นะคะกลับมาเจอกันใหม่รอบ 5:00 น.เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมกับเพลงเก่าๆเชียงใหม่ Radio 92 MHz ไปพร้อมกับงานของ Cabo เพลงนี้กับ Tomorrow ค่ะ
1: Tomorrow
0: เจอกัน 5:00 น.นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569ชูศักยภาพการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569 IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งถือเป็นข่าวดีระดับโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับใหญ่ความพร้อมด้านทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถึงประมาณ 15,000 คนซึ่งรวมถึงระดับผู้นำประเทศประมุขแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากหลากหลายประเทศทั่วโลกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เริ่มมีการจองห้องพักล่วงหน้าจากผู้เข้าร่วมงานแล้วรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศและสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดการจัดงานโดยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าแม้ในปัจจุบันประชาชนทั่วโลกและคนไทยต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานแต่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลประคับประคองพี่น้องประชาชนให้ก้าวข้ามความยากลำบากและพร้อมเดินหน้าปรับตัวในเชิงรุกเพื่อคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างเต็มที่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
10: เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ินทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai
4: We love Thailand
5: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FMตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Forabee
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
7: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะที่นี่92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอนะคะในช่วงนี้ฝนฉ่ำฟ้ามาตามนัดหมายเสมอๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายท่านสังเกตในช่วงประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินมักจะมีฝนตกชุกปีนี้ก็เช่นกันค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะที่จะมีผลกระทบในช่วงนี้จนถึง18พฤษภาคมบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะภาคเหนือยาวไปจนถึง18พฤษภาคมนะคะทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการคาดหมายจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักทุกวันในช่วงนี้น่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือน25อำเภอเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างนี้จนถึง18พฤษภาคมนะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องก็ได้กำชับให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยดังนั้นจึงขอให้ระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงไม่ว่าจะเป็นภาวะฝนตกหนักหรือฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้องเกษตรกรก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระข้อคิดที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ค่ะพร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันได้ทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM Mass FM

0: ได้นั้นไม่ว่างานจะหนักหน่วงแค่ไหนเขาก็รับได้แก้ปัญหาด้วยตนเองได้นับเป็นบุคคลที่หาได้ยากทิศทางของคนเก่งที่จะต้องเดินไปคือทิศทางที่จะต้องพัฒนาความสามารถของตนเองจนสามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองได้
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมะยงชิดสวนชลาลัยเชียงใหม่เปิดสาขาที่มีโชคพลาซ่าค่ะมาสัมผัสความหวานอมเปรี้ยวสดชื่นจากผลไม้ตามฤดูกาลเก็บสดๆจากต้นทุกวันนอกจากมะยงชิดยังมีให้เลือกอีกเพียบน้ำผลไม้ปั่นสดชื่นใจผลไม้แปรรูปอร่อยเก็บได้นานไอศกรีมโฮมเมดก็มีนะคะหอมหวานละมุนที่ร้านมยงชิดสวนชลาลัยเชียงใหม่อยู่บริเวณลานอเนกประสงค์มีสวนชลาลัยแล้วคุณจะหลงรักความเป็นธรรมชาติแบบนี้แน่นอนค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็ง

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่ภาษาและอักษรล้านนาในขณะที่การสื่อสารระหว่างกลุ่มคนส่วนใหญ่ใช้ภาษาพูดเป็นหลักเชียงใหม่ล้านนาเชียงตุงและ12ปันนามีภาษาเขียนร่วมกันคือใช้อักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรมอญโดยมีต้นต่อจากประเทศอินเดียอักษรธรรมหรือตัวเมืองนี้ใช้ในการจารลงบนเนื้อใบลานคัมภีร์พระไตรปิฎกนิทานชาดกตำนานทางพระพุทธศาสนาตำนานราชวงศ์ตำนานเมืองกฎหมายและตำรายาส่วนตำราทางโลกเช่นตำราโหราศาสตร์ตำราฟ้อนรำและตำรานวดจะถูกบันทึกลงสมุดที่ทำจากกระดาษสาเรียกว่าปั๊บสาหรือพับสาการจัดแบ่งตัวอักษรชาวเชียงใหม่ยึดตัวอักษรอักขระวิธีของภาษาบาลีเป็นแบบอย่างแต่เพิ่มพยัญชนะเป็น42ตัวรูปแบบตัวอักษรจะเป็นตัวกลมเส้นโค้งแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละท้องถิ่น
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: เทศบาลนครเชียงใหม่มุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายเชียงใหม่ใหม่เสมอด้านนครเชียงใหม่นครแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569และจะมีการออกอินทขีนในวันที่20พฤษภาคม2569ณวัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม
3: ่คุณผู้ฟังคะนครเชียงใหม่นครแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาหนึ่งในประเพณีที่มีความงดงามที่สุดของเมืองแห่งนี้ก็คือประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนด้วยความศรัทธาของผู้คนยังคงเนืองแน่นและแน่นหนาต่อความเชื่อของคนในท้องถิ่นจึงเกิดเป็นความสง่างามทางวัฒนธรรมไม่เสื่อมคลายเทศบาลนครเชียงใหม่ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนในทุกกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของเชียงใหม่เพื่อสืบสานและดำรงความวิจิตรในวิถีเหล่านี้ไว้คงอยู่คู่นครเชียงใหม่สืบไปค่ะ
4: Your happiness, our happiness, Mass FM

สำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็คือการมีเป้าหมายในทุกสรรพสิ่งที่คุณทำทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่มีคุณค่าทุกๆผลลัพธ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพียงใดก็คุ้มค่ากับความพยายามค่ะบาบาร่ามิลเลอร์คือที่ปรึกษาทางวิชาชีพที่ทำงานศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่ะเธอได้มีโอกาสพบกับองค์กรหนึ่งซึ่งวิศวกรขององค์กรนั้นมักจะถูกเรียกตัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่มีลูกค้ามีเรื่องฉุกเฉินวิศวกรแต่ละคนอาจจะถูกเรียกตัวให้มาปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดก็ได้พวกเขาไม่เคยที่จะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาไม่เคยรู้ว่าพวกเขาได้มีวันหยุดหรือไม่อัตราการลาออกของบริษัทนี้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะคนเหล่านี้ต่างก็เกิดคำถามว่าเหตุใดพวกเขาถึงต้องการทำงานที่ทำให้พวกเขาไม่มีชีวิตเป็นส่วนตัวเลยในท้ายที่สุดแล้วนั้นบริษัทก็ยอมทำตามคำแนะนำของบาบาร่าค่ะโดยวางนโยบายของบริษัทใหม่ซึ่งตารางงานใหม่นี้ได้จัดพนักงานที่จะทำงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยอิงจากความสมัครใจนั่นเองค่ะซึ่งพนักงานที่ยินยอมก็จะทำงานในช่วงวันหยุดก็จะได้รับวันหยุดชดเชยในช่วงวันธรรมดาแทนคุณผู้ฟังคะการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนั้นทำให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าค่าตอบแทนเป็นจำนวนมากถึง8เท่าเลยล่ะค่ะ

0: 14เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึงพันสาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนร่วมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ถูกจริง
3: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประ
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหียสาขาสี่แยกแม่เหียสันกำแพงสายใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
2: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
1: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์สรีจนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทางอินบ็อกซ์วารีเชียงใหม่สคูลการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
4: Your happiness, our happiness, mass

ณผู้ฟังคะอีกหนึ่งนโยบายในมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลมีความคืบหน้าจากการเปิดเผยของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์สถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและให้พิจารณาอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกส่วนราชการได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรการความปลอดภัยเพื่อการดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงโดยได้มีการทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งต้องระวังเป็นพิเศษซึ่งจากผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% นอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะเป็นทยอยเปลี่ยนคาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
3: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาทเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-763
4: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี
4: ้กว่า50ป
2: ีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี
4: ่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
4: มน
3: มนนมสด
6: Your happiness, our happiness, mass

0: ุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
2: ไม่ต้องกังวลไปแม่พ่อรู้จักอยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นแบบที่แม่ว่าเลยนะพ่อเชื่อว่าเขาจะคอยดูแลและช่วยลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีที่ประสบความสำเร็จได้แน่ๆเลย
1: โรงเรียนอะไรเหรอคะพ่อ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
1: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะ
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: แม่คิดว่าไงจ๊ะพ่อว่าโอเลยนะ
1: แล้วเราต้องไปติดต่อสอบถามที่ไหนล่ะพ่อ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม่
1: ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนัน

0: ร้านวรรณสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
1: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
2: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
3: Mass FM
4: สุขแล้วย่อมมีทุกข์ควบคู่กันหน้าที่เราคือให้จำสุขไม่จำทุกข์ที่สำคัญคืออย่าปรุงแต่งความทุกข์ให้มากกว่าเดิม Happiness and suffering go hand in hand. Our duty is to remember the happiness, not the suffering. Most importantly, we must not exaggerate the suffering.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเริ่มวันนี้กยศ.เปิดระบบให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ของกู้ยืมปีการศึกษา2569ผ่านระบบ pre-approve นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งส่งเสริมการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เปิดระบบ pre-approve เพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศ.หรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีและศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ pre-approve ได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2569ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบ pre-approve ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง13กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ต่อไปสำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีในสถานศึกษาเดิมสามารถยืนยันแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2569เป็นต้นไปกยศ.ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเตรียมความพร้อมและเอกสารให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.studentloan.or.th จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูชิงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง ผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92

ตามช้างนะคะคุณนภาอย่าเป็นช้างบ้างประชามีของกินเยอะแต่ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างมีทั้งข้อดีข้อเสียเราไม่ต้องตามใครไม่ต้องเป็นเหมือนใครเราก็มีความสุขได้นะคะงั้นกล่าวของหนุ่มเสกจากอัลบั้มของหวานค่ะตั้งแต่ปี2537แล้วชื่อเพลงก็คือหมู่ตามช้างพี่เบิร์ดธงชัยเราจะยิ้มให้กันนะคะและคริสนากีฬากับขอบคุณด้วยค่ะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:19 นกับเย็นของวันเสาร์16พฤษภาคม2569นะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านกันด้วยในเวลาพักแล้วล่ะแล้วพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์จะได้พักกันเต็มที่1วันท้วนกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นก็ลุยงานกันต่ออีก2สัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมแป๊บเดียวจะหมดเดือนนี้แล้วไวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็มีหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากมายทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าฝนเริ่มจะมาแต่วันนี้ไม่เห็นเค้าของฝนเลยนะคะหรือว่าจะเป็นการใส่ขันดอกค่ะซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็มีการล็อกวันไว้เรียบร้อยล็อกวันข้ามปีกันเลยทีเดียวเพราะว่าวัดเจดีย์หลวงประกาศกำหนดจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอีทขินของปีหน้าปี2570แล้วซึ่งจะจัดในตั้งแต่วันที่1-7มิถุนายนทำบุญเข้าอีทขินแล้ววันที่8มิถุนายน2570เนี่ยทำบุญออกอินทขินนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้สายบุญก็ห้ามพลาดวางแผนเขามีการวางแผนล็อกวันกันได้ล่วงหน้าขนาดนี้เลยปีนี้บางคนยังไม่ได้ไปล็อกคิวปีหน้าไว้ก็ไม่ว่ากันนะคะคุณผู้ฟังปีหน้า1-7มิถุนายน2570นั่นเองแต่ว่าปีนี้ก็ยังสามารถไปใส่งานใส่ขันดอกได้จนถึงประมาณวันที่19พฤษภาคมนั่นเองนะคะซึ่งในช่วงกลางวันคนก็เยอะแต่ว่าตอนเย็นและกลางคืนนี้คนยิ่งเยอะกว่านั่นเองค่ะดูแลเรื่องของการหยุดการจอดรถให้ดีด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันในช่วงเย็นของเราค่ะงั้นเก่าของตั้มมาสมส่งเพลงนี้บ้างต้องดีกว่าเก่าค่ะ

เพื่อนข่าวของอินคาค่ะคุณผู้ฟังต้องการด่วนนะคะก่อนในนั้นมีงานของตั้มสมส่งด้วยกับต้องดีกว่าเก่าค่ะเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์ต้องการด่วนเหมือนกันกับความอร่อยด่วนแค่ไหนก็ไปหาเราได้เพราะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยบรรยากาศดีซะด้วยเย็นนี้นะคะแวะกันได้กับท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดเลยค่ะสายซีฟู้ดเลิฟเวอร์หรือว่าคนชอบอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีแนะนำที่นี่จริงๆค่ะยกทะเลมาให้คุณได้เลือกกันกับเมนูอาหารทะเลสดใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดกับบรรยากาศชิลๆยามเย็นจิบเครื่องดื่มสดชื่นแค่นี้ก็ผ่อนคลายได้เยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแนะนำกับเมนูพิเศษของทางร้านที่คัดสรรทั้งวัตถุดิบคุณภาพดีแล้วก็ความอร่อยมาให้คุณได้ทานกันอย่างเต็มที่ปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะคะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากคลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่นะคะกุ้งมันกุ้งเยิ้มสีทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำเลยทีเดียวปลาหมึกแดดเดียวอีกหนึ่งเมนูพิเศษของทางร้านหรือว่าจะเป็นปลาหมึกย่างนะคะแล้วก็มีแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองด้วยค่ะหรือว่าจะเป็นหอยลายหอยลายเผานะคะแล้วก็มีเมนูของปลากระพงทอดน้ำปลาด้วยปลาสำลีเผากุ้งต้มยำกุ้งนะคะหรือว่าจะเป็นกุ้งลายเสือเผานะตัวใหญ่มากเลยทีเดียวทะเลรวมเผาจานใหญ่กุ้งแช่น้ำปลาไก่ย่างชมจานยำสาวท่าจีนหรือว่าจะเลือกเป็นเมนูทานเล่นอร่อยอร่อยแนะนำกับเกี๊ยวปลาท่าฉลอมอร่อยจนต้องสั่งต่อเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศยามเย็นดีมากๆเลยทีเดียวดนตรีสดฟังผ่อนคลายเลือกนั่งได้หลายโซนโซนสวนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็มีโซนระเบียงบ้านกันด้วยนะคะแวะกันได้ทุกวันและทุกเย็นกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสค่ะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือและมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆเลยลูกค้าพาไปเลี้ยงรับรองก็สร้างความประทับใจได้ดีมากๆเลยทีเดียวร้านเปิดทุกวัน 17:00 นถึง 23:00 นค่ะจองตั๋วล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติม0635251719 0635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสรวมไปถึง TikTok ด้วยมีรีวิวแน่นๆให้คุณได้ดูกันจะได้เห็นทั้งเมนูอาหารอร่อยและบรรยากาศรวมๆของร้านแล้วแวะไปเจอของจริงกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสยินดีต้อนรับเสมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะนัวเพลงดีบ้างสุดๆไปเลยค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ประโยคนี้เป็นของจริงเลยเนี่ยถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีการอยู่คนเดียวเป็นโสดมันก็น่าจะปลอดภัยกว่าทีเดียวนะคะจะเห็นหลายๆเคสที่เกิดขึ้นกับความรักที่ไม่ได้ดังใจไม่สมหวังแล้วก็พลาดเยอะแยะมากมายทีเดียวกลับมารักตัวเองดีกว่านะคะงานเก่าๆของปานธนพรเหงาเข้าใจและมาเช่าวัฒนพันธ์ด้วยกับ Music Lover ได้พี่หนึ่งในโรงวิทย์มาฟีเจอริงด้วยค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของเรา 17:47 ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังก็มีเหตุการณ์อุบัติเหตุแรงเลยทีเดียวที่กรุงเทพนะเมื่อเวลาประมาณ 15:40 เกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนรถประจำทางจนเกิดไฟลุกไหม้บนถนนอโศกดินแดงที่แยกพระราม9นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีทั้งเพลิงไหม้ด้วยแล้วก็ทำให้อุบัติเหตุเนี่ยทำให้มีเสียชีวิตค่อนข้างเยอะได้ค่ะว่ามีเคสดำบนรถโดยสารสาธารณะอยู่ถึง8รายด้วยกันน่ากลัวทีเดียวคุณผู้ฟังเห็นภาพเห็นคลิปที่เขาไม่แชร์มาแชร์ต่อกันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็แสดงความเสียใจด้วยฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะขับรถอะไรก็แล้วแต่ทั้งคนเดินเท้าคนขับมอเตอร์ไซค์คนปั่นจักรยานหรือแม้แต่เรื่องของการจราจรในช่องทุกช่องทางเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกที่จริงๆอย่าประมาทกันนะคะงั้นกล่าวของปามี่เพลงนี้กับอยากร้องดังๆค่ะ

จะเคยรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนดีจังเลยแบบน่าคบจริงๆแต่พอได้คบจริงๆอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้นานๆต้องคบให้นานๆให้ลึกซึ้งไปเลยสุดที่สุดเด็ดค่ะเงินเก่าของใหม่เจริญปุระเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังได้เวลากลับบ้านแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งวันนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเรดิโอทวายไลท์พรุ่งนี้วันอาทิตย์พักให้เต็มที่เลยนะคะกลับมาเจอกันในทีวันจันทร์หน้าสัปดาห์หน้าด้วยเลยให้ดูแลสุขภาพรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะช่วงนี้หลายๆคนก็มีความรู้สึกว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะๆมากมายดูแลตัวเองให้ดีๆกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยงานของพี่ป้างกับภูมิแพ้กรุงเทพต้องบอกเลยว่าช่วงนี้อากาศดีมากฝุ่นหายไปแล้วเบาบางลงไปเยอะเลยทีเดียวค่ะสูดหายใจได้อย่างเต็มปอดนะฝนก็น่าจะมาบ้างเล็กๆได้น้อยยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92

0: ุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเย็นวันเสาร์วันนี้นะครับอากาศก็ยังอยู่ในบรรยากาศหน้าฝนแต่ว่าช่วงบ่ายวันนี้ยังไม่ค่อยมีฝนนะครับต้องดูว่าคืนนี้หรือว่าค่ำนี้จะมีฝนหรือเปล่านะครับวันนี้ก็วันเสาร์ฟังเพลงเพลินๆเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันนะครับสำหรับเย็นวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับอิ่มอร่อยนะครับสะดวกแล้วก็คุ้มเกินคุ้มเลยนะลองแวะไปชิมได้เลยนะใครยังไม่เคยแวะไปชาบูกุไปแล้วติดใจแน่นอนนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่ครับวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวันนี้วันเสาร์นะฮะจัดเต็มอยู่แล้วนะที่นี่ไม่ว่าจะเป็นโซนหน้าโซนกลางโซนในนะฮะอาหารเครื่องดื่มครบครันทีเดียวสังสรรค์กันคืนวันเสาร์วันนี้ที่วอร์มอัพเดอะเบสินทาว053-400-677นะครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับบูชิโดซากายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กต้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมนะฮะแวะไปได้ที่บูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กต้าครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเย็นวันนี้จนถึง19 นาฬิกากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: บรรยากาศวันเสาร์ยามเย็นอย่างนี้นะฮะก็ไม่ค่อยจะคึกคักเท่าไหร่นะฮะแต่บางท่านก็อาจจะมีกิจกรรมคือวันนี้ช่วงสัปดาห์นี้มันมีกิจกรรมเรื่องของกีฬาเยอะแยะเลยทีเดียวนะบ่ายวันนี้เป็นต้นมาก็แบดมินตันนะฮะไทยแลนด์โอเพ่นนะครับคืนนี้ก็ติดตามกอล์ฟนะฮะครูเกอร์ดูซิว่าจีโน่ของเราจะรักษาตำแหน่ง1ใน5ของลีดเดอร์บอร์ดคืนวันนี้รอบที่3ได้หรือเปล่านะฮะฟุตบอลอีกนะฮะคืนนี้โอ้โหสนุกสนานมากแมตช์ใหญ่เลยทีเดียวนะฮะก็ติดตามกันต่อไปเมื่อคืนก็มีไปบ้างแล้วแต่คืนนี้ก็เป็นอีกแมตช์หนึ่งที่น่าติดตามสำหรับขบวนสำหรับเรื่องของการดูกีฬาในเย็นวันนี้นะฮะสำหรับคอกีฬาก็ใครที่ชอบกีฬาก็คงจะสนุกสนานทีเดียวนะครับก็ขอให้เป็นวันพักผ่อนสำหรับคืนวันเสาร์วันนี้ให้คุณฟังมีความสุขเหมือนเดิมนะครับสำหรับ Radio Twilight
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่าไอ้มื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

เวลาใกล้หมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกาต้องลาแล้วนะฮะคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาค่ำวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะครับกลับมาเจอกันใหม่กับ 92.0 Radio Twilight ผมสมเกียรติช่วงนี้สายลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้องนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้อง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันจำนวน8รายโดยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารอยู่บนรถประจำทางขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยผู้บาดเจ็บได้กระจายเข้ารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าไม้กั้นทางรถไฟไม่ได้ลดระดับลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจรตามระบบปกติที่ควรจะต้องทำงานสัมพันธ์กันก่อนจะมีการให้สัญญาณรถไฟเล่นผ่านจุดตัดซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นำกล่องดำของรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้มีการส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อประกอบการสอบสวนแล้วโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมพร้อมจะดูแลช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
3: โดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้ขับรถก็จะไม่สามารถผ่านได้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วรอฟังสรุปนะครับว่าสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ
2: ขณะที่การเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทั้งนี้รฟท.จะเร่งพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าได้นำส่งผู้บาดเจ็บประมาณ25รายไปยังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถประจำทางและถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมและมูลนิธิร่วมกตัญญูยืนยันจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชวิทยากลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดขณะที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บโดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU และห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นโรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายและสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วย ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทันในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีและเส้นทางใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดผลกระทบสะสมและเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจรลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆโดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุดนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridgeทางด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
5: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งคือเราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้ทุกวันนี้ทางรถไฟเนี่ยที่ไปถึงตะชายฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่มีเขาเรียก missing link ถ้าเราต่อเติมทำให้มันไม่ขาดมันก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มของแลนด์บริดจ์แหละครับส่วนแลนด์บริดจ์เราก็ให้เขาศึกษาอยู่รัฐบาลก็รับฟังเรื่องความคุ้มทุนมีแล้วทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งได้มากน้อยเพียงใด
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่Target มุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.ชุดย่อยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
6: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะงั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันและหลายการลงทุนเนี่ยเอกชนจะเป็นตัวนำและภาครัฐเป็นตัวอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการปรับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยทุเรียนจันทบุรีพร้อมสั่งการขยายเวลาตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบทุเรียนและรับรองสุขอนามัยพืชและระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับณตลาดผลทวีและโรงคัดบรรจุอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวว่าทุเรียนถือเป็นรายได้สำคัญของเกษตรกรและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งปีนี้การส่งออกทุเรียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งออกทุเรียนสดแล้วกว่า 28,500 ชิปเมนต์ปริมาณรวมกว่า 460,000 ตันสร้างมูลค่าได้กว่า 52,500 ล้านบาทสะท้อนถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังคงมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาจากประเทศปลายทางสะท้อนว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรฐานภายใต้มาตรการสีไหม้ประกอบด้วยไม่อ่อนไม่นอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างและยังส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMP ควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวพันธุ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นตรงตามความต้องการของตลาดโลกนอกจากนี้ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทุเรียนได้ตามกำหนดเนื่องจากปีนี้มีทุเรียนส่งออกมากกว่าปกติกว่าร้อยละ30
8: ปีนี้มีแนวโน้มผลผลิตที่มากขึ้นถึง 30% รวมถึงการออกใบรับรองสุขภาพใบรับรองสุขอนามัยพืชให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมีการระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกรและรับชมการสาธิตการบรรจุสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งเป็นประธานในการปล่อยคาราวานตู้ทุเรียนส่งออกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยต่อผู้บริโภคอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมแผนคุมเข้มปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งสารพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำ ำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดซึ่งการซื้อเสียงเป็นอาชญากรรมสมยอมที่คนจ่ายและคนรับร่วมมือกันจึงปราบปรามได้ยากกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงและห้ามปะทะกับมวลชนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้เปิดหีบนับคะแนนที่จังหวัดชลบุรีในอดีตโดยให้ใช้ข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นหลักในการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันคาดว่าจะจัดพร้อมการเลือกตั้งสก.วันที่28มิถุนายนนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ
9: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบแล้วจะมีผลวันถัดไปโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รักษาการซึ่งทางกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางกกต.กทม.จึงเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ไปพร้อมกันโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้ที่294ล้านบาทโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ที่170ส่วนรูปแบบบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่มี QR code อย่างแน่นอนเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้มีการประทับตราอย่างเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศช่วงฤดูฝนได้มีการประสานงานย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์สนามเข้าไปอยู่ภายในอาคารเช่นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วผู้ในการกกต.กทม.ยังย้ำข้อห้ามสำคัญ5ประการที่ผู้สมัครต้องระวังคือห้ามซื้อเสียงหรือจัดให้มีผลประโยชน์เพื่อจูงใจห้ามจัดยานพาหนะรับส่งผู้ลงคะแนนยกเว้นหน่วยงานรัฐห้ามหลอกลวงข่มขู่หรือใส่ร้ายด้วยความเท็จห้ามใช้เงินเพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิ์หรือลงคะแนนโหวตโนห้ามผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่โฆษณาเกินจริงจนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.50เขตพร้อมชูนโยบายยกระดับเมืองหลวงให้ไกลไปกว่าที่เป็นอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตภายใต้ชื่อกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแอนมอร์พร้อมสโลแกนสะดวกสะอาดสบายโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคลากรที่ได้รับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและเอกชนอาสาตัวเข้ามาเป็นทีมจึงขอยืนยันในความแน่นแฟ้นและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งการนำเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคคำนึงทางด้านความรู้ความสามารถการศึกษาที่จบมาด้านโลจิสติกด้านพลังงานและประสบการณ์ในการบริหารที่สามารถทำงานประสานงานได้กับทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดน นายสุพัฒนพงศ์ศิขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต 1,200 วัตต์พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับประดิดาพหโยธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังเปิดเผยว่าในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุสโซเชียลที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐและไนจีเรียร่วมกันดำเนินการปฏิบัติการสังหารนายอาบูบิลานอัลมิดุกิรองผู้นำกลุ่มก่อการร้าย IS ที่หลบซ่อนในทวีปแอฟริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดทั้งนี้กองทัพสหรัฐดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ในไนจีเรียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐได้ส่งทหาร200นายพร้อมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนด้านข่าวกรองให้แก่กองทัพไนจีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลกไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: ค่ะ
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรพิชชามนโอภาสนิพัฒน์แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกตกรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยาน101อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ณที่นั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดประชานิยมณที่นั้นนายธนพัฒน์ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าระเบียงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพสัพพัญญูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระอุโบสถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดประชานิยมถวายพระไพรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมในวันนี้มีราษฎรจำนวนมากจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชมาทำการตรวจรักษาให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางรับมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรำ
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
6: ขึ้นกับ

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill The Music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 55

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.
2: 063-525-1719 สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Fresh Refill the Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

เลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังหมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

ความสุขความสวัสดีความจำเริญด้วยอายุวันนะสุขะบะละจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมอันเป็นที่รักที่นับถือของทุกเจ้าทุกสารทิศทุกท่านทุกคนมาพบปะกันอีกในรายการปกิณฑกะธรรมะสเปเหระธรรมะแข่งโคแข่งแคธรรมะแข่งโฮสุนอะสุนังพระยอมเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ขอขอบใจนักๆเนื้อบ่ออกไม่ออกที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจขอบใจยะแม่จันหอมบ้านปะตึงหลวงปู่ลานักๆที่โทรมาให้กำลังใจปรึกษาหารือขอบใจนักขอบใจหลายเอาละญาติโยมต่อไปเอามาปูชาพระรัตนตรัยเดี๋ยวเอามาสาธยายมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตและฟังธรรมะจากอาตมาภาพอะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวาคาโตปะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจาระนะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตรโรปุริสัต

มมะสารติสัตตเทวมนุสสนังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอัปปมังคัลลัญจะโยจมนะโพจะคุณัสสะสัทโธตัปปคังโอตุสุปินังอักันตังสังฆานุปะเวนะเวนะสัมเมนตุสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอัปปมังคัลลัญจะโยจะมนะโพจะคุณัสสะสัทโธปัปปคะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุปะเวนะเวนะสัมเมนตุสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคัลลาเอสะปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยดักขินายโยอัญชลีกรณียโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอัปปมังคัลลัญจะโยจะมะนะโพจะคุณัสสะสัทโธปัปปคะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุปะเวนะเวนะสัมเมนตุยะโตอังภะคินิอะริยะยะจะติยะจะโตนาปิชานามิสัญจิจัปปนังชีวิตาวุโรปิตาเตนะสัจเจนะสุทิเตโอตุขปัสสะโคจังโคสัตติสังกัตโตธัมมนังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสะติโพจังคาจัตตถาปะเรสมมาทุเปกโพจังคาสัตติเตสัปปัฏฐักขินามุนินาสัมปดัคคตาภาวิตาปาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิปานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจะวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกัสสัมมิงสัมปัจเจนะโทมุคคัลลานัญจกัสสปังจิลันเอตุกิเตติสัพพโพชังเคสัตตะเทสัญญิเตจัตตังอภินันทิตวะโรกะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมะราชะปิเกลันเยนะปิปิริโตจุนดัตเตเลนะตัญเยวะปันนาเปตวานะสัตตลังสัมโมทิตวาจะอัปปัตตธัมมะพุทธสิทธานะโส
เตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาปะยินะเตจังอภัตตะตินดันดัมปิมะเยสินังมักขะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาสัพพะตุพุทธะลัตตันตังโอสัตตังอุตตมังวะลังยิตังเทวมนุสันตังพุทธะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขะวุปัสสะเมนตุเตสัพพะตุธัมมะลัตตันตังโอสัตตังอุตตมังวะลังปะลิลังอุปัสสัมมันตังธัมมะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพปัญญาอุปัสสัมเมนตุเตสักกัตตวะสังฆรัตตานังโอสัตตังอุตตมังวะรังอุนัยยังปะอุนัยยังสังฆเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรกะวุปัสสัมเมนตุเตนัตติเมสะละนังอัญญังพุทโธเมสะระนังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยะมังคะลังนัตติเมสะละนังอัญญังธัมโมเมสะระนังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยะมังคะลังนัตติเมสะละนังอัญญังสังโฆเมสะระนังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยะมังคะลังอัตติอุณณสวิจัญโยธัมโมโลกเกอนุตตโรสัพพะสัตตังอิตัตถยัตถังตวงขันธ์อิเทวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสิหิปวะเกปัญญะเกนะเกวิสิพุทเตอกัลละมัลละเนนะวาสัพพะสัมมามะระณมุตโตตัปปิตัวกาละมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังปุจังทารณังวัจจังคารุงปะเลสังเทสันอายุปวัตติติปวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยันดุนิมิตันโพชังคะปริตตลอดจนสักกัตตัว
hati unat sa wijayo.

มนต์คาถาต่างๆเหล่านี้แม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังได้เจ็บไข้ได้ป่วยตะลงโลกาเปียธิอย่างนักอย่างร้ายแรงกินยาหมอรักษาบางหายขออนุภาพคุณแดงพระพุทธประธรรมประสงค์อนุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บโลกาเปียธิอันมีในสรีระร่างกายทุกส่วนของข้าพเจ้าและยมจงอันตรธานสัวหายและที่จะเกิดมาไปหน้าเห็นมาไปหน้าจะได้มากรรมมากายขออยู่สุขกายสบายใจเดินไปเหนือใต้ตกออกไก่ไก่ไปเออมีโจกมีใจมาก็มีชัยมีโชคกษัตริย์ภัยต่างๆบาวะอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปติภัยโลกาภัยอย่าได้มากรรมมากายสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาไม่ตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมทำการค้าการขายการง่ายขายคล่องเพื่อจำเริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักบอกเตือนไว้ตลอดว่าระยะนี้พายุสนร้อนย่างเข้ามาสู่ฤดูฝนจะทำให้ฝนฟ้ากะนองตกบางที่นักบางที่เบาจะเกิดน้ำหลากน้ำท่วมฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ใกล้เขาใกล้ดอยใกล้อิ่มปังแม่น้ำควรระมัดระวังติดตามฟังข่าว24ชั่วโมงตะวันถึงปัจจุบันนี้น้องตองไม่มีรายงานฝนตกลมก็มาแรงเป็นปกติแต่วันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ไปส่งน้ำธาตุที่วัดหนองบัวตำบลหนองตองแต่วันนี้มีท่านเจ้าณจังหวัดนครพนมเลขาภาคจะมีอาตมะตลอดคณะสงฆ์เจริญพุทธบนสืบยะตาหรือแก่ท่านเจ้าคณะจังหวัดนครพนมและญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมงานใช้เวลาอยู่40นาทีเสร็จเรียบร้อยคือปอนเอ้ยยังก็ไปจันเป็นกันต่อจากนั้นจันเป็นก็กลับวัดมาพบมาปะญาติกาวงศาตลอดจนญาติโยมก็ได้นั่งอู้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องอายุอนามโดยเพิ่งก็ได้อู้ได้เอ่ยถามกันว่าบนสวรรค์มันมีแต่ว่าหมอดอกมันมีแต่ว่าเทพุทธเอ็มดามีแต่ว่านั้น กลับเหมือนกันอ่ะ
็เลยงัดเอาในพระสูตรที่ได้ศึกษามาอุจจาวาตเทพบุตรเทวดานั้นมีเพราะถ้าไม่มีคงไม่มีก้าวคำพูดคำจาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจะเป็นวาจาจริงฉะนั้นในที่เป็นกล่าวว่าเทพบุตรเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นนั้นสวรรค์ชั้นนี้เหมือนพระมหาเทพพระมลัยได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ญาติโยมไปพระเทพบุตรตนหนึ่งเดินมาอะมีนางฟ้าร้อยองค์เป็นปริวารก็มาขวงแก้วกาพระราชเกศแก้วจรมณีเทพบุตรมาอย่างอันก็ทำมือพระมหาเทพพระมลัยสงสัยว่าเทพบุตรตนเนี่ยเป็นทำบุญอสังจาในอดีตเมื่ออยู่ในมนุษย์โลกเมืองคนตถาคตก็ได้แสดงบอกไว้ว่าเมื่อเป็นคนอยู่นั้นเทพบุตรองค์เนี้ยได้ป้อนเข้าหือแก่กากานั้นใกล้จะตายโดยจิตเมตตาอันแท้จริงมนุษย์คนนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพบุตรจึงมีนางฟ้าร้อยองค์เป็นบริวารอาจารย์ได้ว่าคำถามคำตอบระหว่างพระมหาเทพพระมลัยเนี่ยได้ไปพบพระเทพบุตรก็ได้กล่าวอ้างว่าเทพบุตรมีเทวดามีสวรรค์ต้องมีจตุมาลาจิกาดาวดิงสายามาดุสิตนิมมาปรนิมสวรรค์หกชั้นแต่ว่าในบนสวรรค์เนี่ยอายุกับโลกมนุษย์มันจะแตกต่างกันดังที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวกับนางวิสาขาอันว่ามนุษย์เนี่ย50ปีในโลกมนุษย์ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราเทวดาถ้ามัน12เดือนในโลกมนุษย์มันก็เท่า500ปีอันเป็นของทิพย์เป็นอายุประมาณของเทวดาสวรรค์ชั้นจตุมาลาจิกาท่านทั้งหลายแสดงว่าโลกทิพย์เดชวุฒิเทวดาที่อยู่บนสวรรค์นั้นมีอายุมากแต่มาขึ้นมาละไม่ได้ขึ้นนึกว่าเอากระหมูก็อู้จากกันไปมาก็มาพบถึงเรื่องที่ส่งน้ำพระธาตุไม่ได้มีแต่ว่าก็บอกว่าเจริญพรมันต้องมีณประเดี๋ยวนี้จึงมียมว่ามีก็
มีมันก็ต้องมีการส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ต่างๆเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เราเทพุทธเทวดาเทพไทยยังไปกราบไหว้พระธาตุเก้าพระธาตุเจ้าเกศเกศจุลามณีที่บนสวรรค์พระเทพพระมาลัยเสด็จขึ้นไปก็ไปกราบไปไหว้ฉะนั้นทุกอย่างมันมีมันก็ต้องมีเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นตัดเป็นสัจจะวาจาเป็นความจริงนี่ฝากไปกับญาติกับโยมเอาพระกันนอวันที่23บ่ายโมงณที่วัดศาลาอุบาคำพร้อมกับตุเจ้าสตาประจตานธรรมทานอย่างแต่อดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่ครูบาเจ้าอินตาเวลาบ่ายโมงเนอะปะกันเนอะ30เอาปะกันที่วัดร้องโอแดงบัดตั้งทอมหลวงเที่ยงวันเนอะปะกันที่นั่นเอาละวันนี้มันว่าพอดีแจ้งในฟังกรรมผลการตรวจสุขภาพยมหมอได้แจ้งมาเรียบร้อยตับไตไขมันความดันน้ำตาลการสะสมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติดีดีมากก็มีความดีใจแต่ประควรประมาททุกอย่างพุทธเจ้าตัดว่ามันไม่แน่มันไม่แน่ฉะนั้นก็สุขใจเหมือนกันเอาละอายุวันโนสุขังพลังพบกันไว้ในโอกาสหน้าเจริญพร

0: าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานวันกตัญญูวัดป่าแดงมหาวิหารประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดป่าแดงมหาวิหารจัดงานวันกตัญญูประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์มีพระเจ้าสามฝั่งแกนพระเจ้าติโรการาชพระเมืองแก้วบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสมีพญานคัมภีร์พระมหาสวามีพระมหาเมธังกรคุบาติวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอ่องและพระครูวิมลวรเวทเป็นต้นตลอดถึงผู้มีพระคุณต่อวัดทุกรูปทุกท่านทางวัดป่าแดงมหาวิหารได้มีกำหนดการจัดงานทำบุญวันกตัญญูกำหนดการดังนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569 8:30 น.คณะศรัทธาสาธุชนพร้อมกันณวิหารวัดป่าแดงมหาวิหาร 9:19 น.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเจริญพุทธมนต์เล่าคำถวายสังฆทานถวายผ้าป่าสามัคคีบุญมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธประธานกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนาพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1กล่าวอนุโมทนาคาถาขอบคุณเจริญจิตตภาวนาเพเมตตาถวายพระตาหารเพนแด่พระภิกษุสามเณรและเชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน 13:00 น.มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรจิตวัดสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านอสม.กลุ่มผู้สูงอายุมอบข้าวสารแก่100ครอบครัวเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทายทานผ้าไตรโรงทานน้ำดื่มติดต่อ0818815690หรือ0806803005หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064750101หรือแจ้งผ่านกลุ่มไลน์รักวัดป่าแดงนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุจจเทโวก็ขออนุโมทนากับผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนของงานวันกตัญญู26พฤษภาคม2569ได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านร่วมงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์องค์หลวงณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันที่13ถึง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา9:00 น.เป็นต้นไปเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระสงฆ์จำนวน169ชุดชุดละ 2,500 บาททายทานรับหัววัดจำนวน350หัววัดชุดละ500บาทติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงบริจาคได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์0817836540 0817836540ก็เป็นส่วนอนุโมทนากับงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์หงหลวงของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูวิสิทธิ์ศรีราภรณ์เจ้าวาดวัดวังสิงห์คำรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานสงฆ์ในการจัดงานพร้อมด้วยคณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำทุกครัวเรือนเชิญท่านร่วมงานบุญงานกุศลนี้โดยพร้อมเพียงกัน านเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทร์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทร์ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 นทำบุญตักบาตร 9:00 นถึง 18:00 นส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ 19:00 นในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทร์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลท่าศาลาศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสัง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการศึกษาธรรมะในรายการอภิธรรมบรรยายวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็จะได้นำปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งมีอยู่ในอภิธรรมมัตตสังคหะและอภิธรรมคัมภีร์นำเสนอสารธรรมดีๆให้ท่านได้เพิ่มพูนปัญญาบารมีดังนี
1: ้ในวันนี้ก็คงจะต้องพูดสืบต่อจากคราวครั้งที่แล้วได้พูดถึงจิตตสังคหะในอภิธรรมมัตตสังคหะปริชที่หนึ่งอันเป็นส่วนของมหากุศลและจิต8ได้จบลงไปการบรรยายในส่วนของมหากุศลนั้นได้บรรยายติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายวันเกี่ยวกับมหากุศลและจิตก็ยกเรื่องบุญญากิริยาวัตถุ10ประการมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับทราบเพื่อพิจารณาว่ามหากุศลจิตนั้นเกิดขึ้นได้ในรูปแบบต่างๆกันหลายอย่างหลายประการด้วยกันโอกาสที่ท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้ทำบุญทำกุศลกันมีถึง10ประการดังกล่าวแล้วมีทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบริจาคทานศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หรือศีล311ของนางพระภิกษุณีภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนามีเจริญสมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาได้บุญได้กุศลที่เกิดจากการภาวนาอัปปัจจายนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงความเคารพอ่อนน้อมด้วยการไหว้ด้วยการนมัสการได้บูชาคุณของพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้เจริญโดยชาติโดยคุณโดยวัยวุฒิต่างๆเราแสดงความเคารพอ่อนน้อมเป็นอัปปัจจายนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมวัยยาวัจจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือกิจการงานที่เป็นสาธารณกุศลงานใดๆที่เป็นงานชวนกุศลมีการทำบุญงานภายในวัดก็ดีงานในบ้านก็ดีที่เป็นบุญกุศลเราไปช่วยเหลือในกิจการงานเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นวิยาวัจจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือในกิจการงานที่เป็นบุญเกิดขึ้นสำเร็จขึ้นพอการทำงานปฏิทานามัยบุญสำเร็จด้วยการแผ่ส่วนบุญอุทิศส่วนกุศลปัตตานโมทนามัยบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญที่บุคคลอื่นได้แผ่ส่วนกุศลให้บุญที่สำเร็จด้วยการแสดงธรรมให้ความรู้เป็นส่วนแห่งวิทยาทานเป็นธรรมทานทิฏฐิชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงคนที่มีความเห็นผิดก็ทำความเห็นให้ตรงให้มีความเห็นโดยชอบมีเหตุมีผลการทำความเห็นให้ตรงจึงเป็นส่วนของทิฏฐิชุกรรมปุญญากิริยาวัตถุทั้ง10ประการที่กล่าวแล้วเป็นส่วนแห่งมหากุศลมหากุศลจิตนี้ยังเกิดขึ้นนอกจากปุญญากิริยาวัตถุ10นี้ยังมีอีกอยู่ปรากฏอยู่อีกมากมายไม่สามารถจะนำมาเสนอและพรรณนาได้คุณความดีที่ปรากฏอยู่เป็นขณะจิตเดียวปรากฏอยู่ในจิตในใจของคนและสัตว์ทุกจำพวกถ้าเราจะพูดถึงบุคคลว่าบุคคลใดบ้างที่มีมหากุศลจิตเกิดขึ้นแม้สัตว์นรกเปรตสุรกายสุรเดชานก็มีมหากุศลจิตเกิดได้รวมมาถึงเราท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ตลอดถึงเทวดาและพรหมมหากุศลจิตเกิดขึ้นได้แก่สัตว์ทุกจำพวกยกเว้นอสัญญตตพรหมเท่านั้นเป็นพรหมที่ไม่มีวิญญาณสัตว์ที่เหลือนอกนั้นทำให้มหากุศลจิตเกิดขึ้นได้วันนี้จะได้พูดถึงส่วนแห่งมหาวิปากจิตเป็นลำดับถัดไปมหาวิปากจิต8ดวงที่ถัดจากมหากุศลจิต8ดวงก็เป็นกลุ่มของกามาวจรโสผลจิต24ดวงมีมหากุศลจิต8ดวงมหาวิปากจิต8ดวงและมหากิริยาจิตอีก8ดวงเป็น24กลุ่มนี้เราได้บรรยายในส่วนของมหากุศลจิตให้ท่านได้รับทราบและรับฟังไปมหาวิปากจิตเป็นความรู้สึกเป็นผลของมหากุศลนั่นเอง มีมหากุศลจิตเป็นเหตุมีมหาวิปากจิตเป็นผลคำว่าวิปากะหรือว่าวิบากเนี่ยเป็นการแสดงเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าเป็นการส่งผลส่งผลของการให้ผลการให้ผลที่เป็นส่วนแห่งวิบากวิบากวิปากะเป็นศัพท์ภาษาบาลีวิบากเป็นชื่อที่เราเรียกกันก็คือตัวผลที่เราจะได้รับผลที่จะได้รับนั้นมีส่วนของกุศลวิบากผลดี

ลที่ใหญ่พอสมควรหรือกว้างขวางพอสมควรที่เราท่านทั้งหลายน่าจะได้ศึกษาและพิจารณาในส่วนของมหาวิบากว่ามีความสำคัญอย่างไรและเกี่ยวข้องกับจิตของ

0: freshen up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FMเชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
5: ทำดีด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
4: ทำดี
5: ด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
4: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญ

0: รืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
2: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
0: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
2: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
0: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
2: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไป

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์ปารมี30ทัศหันธรรมยังทัสสะปารมีกรังกโรมาเส

มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติและวันนี้ขอนำหลักธรรมเพื่อเป็นหลักใจในการเตือนตนด้วยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความตอนหนึ่งว่าแม้นมีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: ธรรมชาติของร่างกายกับจิตใจร่างกายก็เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะตายอยู่เสมอตายตอนอายุเท่าไหร่ก็ไม่บอกเราจะพึ่งร่างกายก็เลยพึ่งไม่ได้พอมาถึงจิตใจยิ่งหนักเข้าไปอีกจิตใจนี่เกิดปั๊บดับหายเกิดปั๊บดับหายหายแซบไปเลยนะจิตใจเนี่ยจิตใจเนี่ยเกิดแล้วหายแซบไปเลยแต่ว่าก็มีความคิดดีคิดชั่วความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เนี่ยมาอาศัยเกิดที่จิตใจอันนี้คือความจริงที่มีอยู่แต่ว่าเราจะเห็นความจริงนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่เห็นก็เข้าไปยึดถือร่างกายเนี่ยว่าเป็นของเรายึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นเรายึดถือจิตใจยึดถือความคิดว่าความคิดเนี่ยเป็นของเราว่าความคิดเนี่ยเป็นเราเลยแหละแล้วความคิดนู่นน่ะเป็นเขาเพราะไม่เห็นความเกิดไม่เห็นความดับไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะก็จริงจังกับสิ่งที่มันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เห็นความเกิดความดับของร่างกายจิตใจนี่นะในมีลักษณะเหมือนคนตาบอดคือทำท่าทำทางอะไรกับความว่างเปล่า เดี๋ยวอาจารย์จะทำท่าให้ดูแล้วพวกเราก็จะเห็นภาพชัดเจนเช่นมีผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งเนี่ยมันเป็นคนเจ้าชู้มากเลยมันจีบผู้หญิงมันเยอะมันมีเมียเป็น10-20คนแล้วล่ะมันก็ฝึกในความเจ้าชู้มันจนชำนาญมันก็มาพบผู้หญิงสาวรุ่นคนหนึ่งสวยมากพอมันเห็นปุ๊บความเคยชินมันก็หันไปมองแล้วก็แบบจ้องตะลึงสวยจริงๆเฮ้ยก็เลยจีบไปเลยก็เลยพูดไปเลยโอ้สาวน้อยสวยอย่างเทพธิดาผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นใครสวยเหมือนคุณเลยแต่ผมคงไม่มีวาสนาเทพธิดาสวยขนาดนี้คงไม่สนใจผมหรอกนะมันคงเป็นบุพเพสันนิวาสผมเห็นคุณปุ๊บผมแปลกมากผมรักคุณเลยอ่ะผมไม่อยากบอกมันดูอาจจะเหมือนเร็วไปหน่อยแต่ว่าผมหลงรักคุณสุดหัวใจเลยแต่ แต่ว่าตอนนี้รถไฟจะออกแล้วผมอยากจะให้คุณเนี่ยเอ็นดูผมสักนิดหนึ่งถ้าไม่รักก็ขอให้เอ็นดูผมด้วยนะว่าแล้วก็คว้าโทรศัพท์มาถ่ายรูปปั๊บนะผู้หญิงนั้นตะลึงไปหมดเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากนะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มาส่งญาติขึ้นรถไฟผู้ชายคนนี้ก็กระโดดขึ้นรถไฟรถไฟก็ออกไปเลยจึกจักจึกจักจึกจักจักไปเลยผู้ชายคนนี้มันทำด้วยความชำนาญแต่เขาไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนะโทรศัพท์เขาก็เก็บเข้ากระเป๋าก็เจอเพื่อนก็เป็นไงเจอเพื่อนก็ต้องมีใจกับเพื่อนใช่ไหมเพื่อนว่าเฮ้ยไอ้แซงไอ้แซวก็ได้นะไอ้แซวแวะกินเหล้าด้วยกันก็ไปที่ร้านนะไปที่ตู้เขาเรียกตู้อะไรนะตู้อาหารเนี่ยรถไฟมันจะมีตู้ใช่ไหมตู้โบกี้เสบียงอ่ะก็ลากเลยเพื่อนก็ลากอะไรมันก็เฮ้ยเบาหน่อยเว้ยเฮ้ยกูดีใจนานๆกูเจอมึงเป็นไงจิตใจเขาเปลี่ยนไปไหมเขาคิดถึงนางสวยนั่นอยู่ไหมเพราะเขามีเมียมา10-20คนแล้วสวยๆเนี่ยเขาฟันมาแหลกละแต่นี่เขาฟันค้างไว้อย่างนั้นแหละแล้วเขาก็ไปเป็นไงนางคนนี้สาวรุ่นเนี่ยเป็นไงโอ้ไหมโอ้เราสวยเหมือนเทพธิดาเลยเหรอเห็นไหมเนี่ยเขากำลังคิดกับความว่างไหมเข้าใจไหมฮะคือผู้ชายคนนั้นมันคิดแล้วมันจบไปแล้วแล้วมันลืมไปแล้วด้วยมันจีบทิ้งจีบขวางมันพูดไปอย่างนั้นแหละแล้วผู้หญิงนี่ก็ไปสาวบ้านนอกแล้วก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายหรอกแต่ว่าผู้ชายคนนี้มันดูออกว่าผู้หญิงคนนี้มันดูบ้านนอกเด้อเด้อดาแต่หน้าตามันก็ดูดีล้วงเข้าไปในกระเป๋าย่ามถือเนี่ยในกระเป๋าถือกระจกขึ้นมาก่อนเลยลืมหมดผู้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยสองเลยต้องมุมนี้ถึงจะดูดีมุมนี้หน่อยหรืออะไรเงี้ยนะเขากำลังสัมพันธ์กับใครอยู่เนี่ยสัมพันธ์กับคำชมแต่เขาไม่เห็นนะว่าเป็นเพียงคำชมเขาเห็นเป็นคนไหมเขาเห็นเป็นหนุ่มหล่อคนนั้นเลยหล่อมากโอ้หัวใจเมื่อกี้เราทำไมไม่เอาโทรศัพท์ถ่ายรูปเขาไว้แต่เราจำเขาได้อย่างเงี้ยนะเห็นไหมผู้หญิงคนนี้กำลังหวั่นไหวกับความว่างเปล่าไหมเข้าใจหรือยังความคิดของผู้ชายคนนั้นเกิดปั๊บแล้วดับไหมตอนนี้มันคิดแต่เรื่องอะไรเพื่อนมันลากเฮ้ยเบาๆหน่อยมึงอย่าลากกูขนาดนี้สิเว้ยอะไรเงี้ยก็ไปนั่งกินเหล้ากันในโมกี้เสบียงกำลังกินหัวลอยเฮฮากันเนี่ยเมียคนที่7ก็เดินมามันถึงก็ด่าเลยนะคนอย่างมึงไม่รับผิดชอบมีลูกก็ทิ้งลูกมึงใช้กูทำแท้งอีกมึงน่ะฆ่าคนดิอย่างใจดำเลือดเย็นที่สุดเลยเนี่ยเป็นไงผู้ชายคนนี้จะมีจิตคิดถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหมมีจิตคิดถึงเพื่อนอยู่ไหมมีจิตคิดถึงแต่คนที่กำลังด่าเปลี่ยงเปลี่ยงเนี่ยเธอเห็นไหมว่าขันห้าเนี่ยมันแปรปรวนไปตามบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ไอ้สาวบ้านนอกนั้นเป็นไงอะเดินไปขึ้นรถเลยไหมหรือเข้าห้องน้ำก่อนขอเข้าห้องน้ำก่อนเถอะก็ไปส่องกระจกก็ดูชุดตัวเองวันนี้โอ้โหที่ซื้อไว้เนี่ยนะซื้อชุดเนี่ยระบายลูกไม้สะพลาวเต็มตัวเนี่ยมันช่างมีผลมากเลยมันเหมือนเทพธิดาเนาะอู้เสียงชมนี่มันดังก้องในหัวเนี่ยฮะมันมีเสียงชมจริงหรือเป็นเพียงความจำแต่จำแม่นไหมจำแม่นมากเรื่องคำชมนี่จำแม่นนะฮะแต่คำตักเตือนจำไหมครูบาอาจารย์เตือนระวังนะเธอลืมบัดเธออย่าคบคนชั่วเป็นมิตรนะลูกเธออย่างงี่เง่าโง่นะลูกอะไรอ๋อว่าไปเหอะจะว่าแรงว่าเบาว่าอ่อนว่าอะไรหรือมดตอนนั้นมีแต่คำชมก็มาเอียงดูอีกรอบหนึ่งนะฮะหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ในห้องน้ำนั่นเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงคนนี้กำลังทำท่าทำทางกับอะไรเนี่ยกับความว่างนะฮะผู้ชายคนนั้นมีไหมไม่มีมันทำกับความว่างแต่ในใจเขาคิดถึงแต่ผู้ชายคนโอ้เกิดมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครมาบอกรักเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิต
4: แล้วมันก็บอกอีกด้วยว่าสงสัยเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วเราจะเจอเขาได้ยังไงอีกอย่างเงี้ยนะเอาละอีนางบ้านี่นะผีบ้าผีบอเลยแต่เธอคิดนะว่าโอ้อาจารย์ก็พูดเวอร์นะไม่เวอร์นะในพระไตรปิฎกเนี่ยอาจารย์ไปอ่านแล้วก็ตอนแรกก็แปลกใจมีภิกษุรูปหนึ่งไปบิณฑบาตเสร็จไม่สำรวมตาพอเขาใส่บาตรก็มองหน้าศพตาหลงรักกลับมาถึงนะฮะวางบาตรแล้วนอนคุ้มโป่งเลยมันรักมันต้องสึกละมั้งเนี่ยทำไมต้องไปรักเขาเราเลวขนาดนี้เราไม่ควรกินข้าวแล้วกินข้าวชาวบ้านก็เสียข้าวชาวบ้านอะไรมันคิดไปสารพัดนะฮะนอนคุ้มโป่งไข้ขึ้นเพื่อนพรหมจรรย์ก็นึกว่าไปกิจนิมนต์เนาะก็ไม่ได้สนใจ2วัน3วันผ่านไปค้างอยู่ในห้องเลยนะเพื่อนพรหมจรรย์เฮ้ยป่วยเปล่าตามมาดูเฮ้ยบาตรก็ตั้งอยู่เปิดฝาบาตรข้าวบูดหมดเองเป็นอะไรก็สารภาพจะสึกไปแต่งงานเนี่ยมันมีจริงๆแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ให้เรียกมาเธอรักใครนางนั้นบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นนะครับพระพุทธเจ้าก็มองอ๋อชาติก่อนเขาก็ฆ่าเธอชาตินี้เขาก็ฆ่าเธอฮะมีชาติก่อนด้วยเหรอสนใจเรื่องชาติพระเจ้าก็ได้เล่าว่าชาติก่อนเธอเป็นหมูผู้หญิงคนนี้เลี้ยงหมูแล้วก็เขาเลี้ยงไว้ฆ่าในงานแต่งงานเขาก็เลยเอาข้าวให้กินลูบหัวลูบหางกินเยอะๆอ้วนเร็วๆอ้วนเร็วๆกินเยอะๆลูกกินเยอะๆเลยชอบผู้หญิงคนนี้ด้วยความเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้หญิงคนนี้ลูบหัวแบบเอ้อ้วนเร็วๆอ้วนเร็วๆนะกินเยอะๆกินเยอะๆหมูกินเสร็จหมูก็กัดตองอ่ะหมูกินเสร็จหมูก็นอนมันกัดตองหมูนี่อ้วนจนแบบอ้วนจนไม่รู้จะอ้วนยังไงเนาะกัดตองบ่อยevery มื้อนะกินทุกมื้อกัดตองทุกมื้อพอกัดตองก็แผละลงนอนพุงก็ใหญ่ขาก็เล็กหลับพอตื่นมาหิวหมูเป็นสัตว์ที่เอาแต่ใจตัวเองหรือเป็นสัตว์ที่มีมารยาทผู้ดีโอ้โหหมูเป็นสัตว์ที่เอาตัวเองที่สุดพอตื่นขึ้นมาแล้วหิวเป็นไงกรีดเลยใครอยู่ใกล้โรงหมูเนี่ยจะได้ยินหิวข้าวอย่างเงี้ยนี่คือหมูเพราะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยใครทำท่าอย่างเนี้ยให้นึกถึงหมูใครที่คนเอาแต่ใจตัวแอะอย่างเงี้ยนะเนี่ยให้นึกถึงหมูไว้ว่ามันเหมือนสัตว์เดรัจฉานเลยมันไม่รู้จักเข็นอกเข็นใจไม่รู้จักเหตุผลอะไรทั้งสิ้นเอาแต่ใจตัวเองใครมีลูกประเภทกีดกีดกีดกีดนั่นนะหมูมันชาติก่อนมันเป็นหมูชาตินี้มันเพิ่งมาเกิดเป็นคนมันเลยติดนิสัยหมูมานิดหน่อยก็อย่างเงี้ยนะแล้วเอาหมูไปแสดงหนังอีกเดี๋ยวนี้ก็เอาคนประเภทหมูเนี่ยไปแสดงหนังเด็กก็เรียนแบบแล้ววันที่เขาฆ่ามันในวันแต่งงานมันไม่รู้ตัวหรอกมันหลับเขาเอาค้อนใส่หน้าผากนะโป๊ะมึนเขาเอามีดเสียบตรงคอนี่ซุบเสียบเข้าไปตรงหัวใจอ่ะเขาเสียบหัวใจก่อนซุบตัดขั้วหัวใจทันทีสิ้นชีวิตแล้วเขาก็เสียบที่คอกดเอาเลือดออกมาทำเย็นตาโฟนะหมูตัวนี้ผูกพันกับเจ้านายอย่างสูงสุดเห็นหน้าก็รู้ดูดีดูดีดูดีดีกับเราจ้างเลยดีกับเราจ้างเลยพอเกิดมาอีกชาตินึงมาเป็นพระภิกษุเนี่ยพอเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้มันตะลึงเลยแบบอันนี้ก็เรียกบุพเพสันนิวาสตัวจริงใครเคยช่วยกันไว้เนี่ยจะรักจะผูกพันคือชื่นชมในความดีของเขาไงเขาดีกับเราศรัทธารักอาจารย์ไหมรักเพราะมีประโยชน์เ พราะมีผลประโยชน์ให้ซ้อนซ้อนบอกซ้อนก็เลยรักถ้าเขาดึงผลประโยชน์ไปหมดแล้วเนี่ยเขาไปเจอประโยชน์ใหม่แล้วเขาก็อยากจะได้รับประโยชน์ใหม่เขาหนูจะขอไปศึกษาต่อเนี่ยอาจารย์เนอะอาจารย์ต้องให้ไปไหมคะอ่ะไปเลยลูกไปศึกษาต่อนะลูกนะดีอะไรที่อาจารย์สอนให้เธอดีเนี่ยเธอจงรักษาความดีนั้นไว้อย่าให้ลดและเพิ่มดีนะลูกไปศึกษาสำนักอื่นจงไปศึกษาความดีของเขาอีกนะลูกนะเอาก็ไปนี่คือชีวิตจริงผู้หญิงอ่ะมันรักแม่มันจะตายแต่พอมันไปเจอผัวเนี่ยไปเจอผู้ชายเนี่ยมันว่าคนเนี้ยมีประโยชน์กับมันที่สุดเนี่ยมันออกบ้านแม่ไปอยู่กับบ้านผัวมันเลยนี่คือความจริงใช่ไหมเพราะนั้นใครก็ตามที่ทำประโยชน์ให้กับเราเราจะรักคนนั้นที่จริงไม่ได้รักเขาหรอกรักใครรักตัวเองรักอาจารย์นี่เป็นรองนะฮะเราอยู่ในโลกกันเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงแต่ทำเสร็จแล้วก็จบไปทำเสร็จแล้วก็จบไปแต่สำหรับสาวน้อยคนนั้นน่ะตอนนี้ยังอยู่ในห้องน้ำอยู่นะยืนหน้ากระจกเงาเนี่ยเขารู้ความจริงอันนี้ไหมเขาไม่รู้นะฮะเขาเจอผู้ชายเจ้าชู้จัดคนหนึ่งมีเมียมาหลายคนเท่านั้นเองแต่สาวน้อยบ้านนอกคนนี้ก็แบบโอ้แล้วสาวน้อยคนนี้ตอนนี้จมลงไปในห้วงอะไรจมดิ่งลงไปในห้วงอะไรรูปสวยรูปที่ถูกใจเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เข้าใจไหมจมลงไปเลยคนที่จมดิ่งลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสขนาดนี้พูดธรรมะอะไรให้ฟังมันจะเข้าหูไหมเนี่ยหูอื้อเด็กบ้านนอกที่ใส่ลูกไม้ฟูสวยเหลือเกินใส่รองเท้าส้นสูง4นิ้วเนี่ยนะทาปากแสดงแจ๋เนี่ยเดินออกจากห้องน้ำมาก็ไม่สนคนรอบข้างนะฮะสนแต่ว่าเขาเป็นใครนะดูเขาหล่อจริงๆเลยอ่ะใส่เสื้อนอกด้วยอ่ะเท่เป็นบ้าเลยผูกเน็กไทด้วยอ่ะโหเนี่ยไอ้พวกเจ้าชู้จะแต่งตัวดีไหมคะแต่งตัวดีดูมีเทสนะแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าผู้ชายคนนั้นโดนเมียคนที่7ด่าอยู่เนี่ยผู้ชายคนนั้นโกรธสุดขีดถือจานข้าวที่กำลังกินอยู่เนี่ยตบเมียคนที่เจ็บแบบสุดแรงเกิดเลยพัวจานแตกหน้าผู้หญิงคนนั้นกระดูกตรงนี้แตกล้มฟาดลงไปเนี่ยเป็นไงตำรวจรถไฟมีไหมคะผู้ชายคนนี้ถูกจับไหมคะถูกจับเข้าคุกผู้หญิงนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะก็ฝันหวานอยู่กับสุภาพบุรุษที่ใส่เสื้อนอกผูกเน็กไทเขาทำงานเลยเนาะเขาคิดถึงแต่ผู้ชายคนนั้นไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ตอนนี้ใส่ชุดอะไรใส่ชุดอะไรเข้าคุกไปแล้วเนี่ย
5: ชุดนักโทษ
4: สีอะไรอ่ะ
5: สีดำบ้างสีลายๆบ้าง
4: ฮะฉันก็ไม่เคยไปเห็นนักโทษนะนักโทษมันใส่ชุดสีอะไร
5: สีมืดๆสีดำหรือไม่ก็เป็นลายๆทางม้าลายนะ
4: เออผู้ชายคนนั้นเข้าไปในคุกแล้วแบบโซมมากเลยโดนผู้คุมตบอีกมึงเนี่ยเข้าคุกมากี่รอบแล้วฮะตบหัวปุ๊บเนี่ยเนี่ยกับไอ้ความเจ้าชู้ของเองเนี่ยเข้าคุกมากี่รอบแล้วตบหัวอีกเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็เซบาโอ้ยอย่าทำร้ายผมเลยขี้เกียจเลี้ยงข้าวแล้วนะเองเนี่ยมันผู้ยี่ผู้ยำผู้หญิงมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ด่าไปแต่ผู้หญิงคนนั้นเห็นผู้ชายคนนั้นเป็นเจ้าชายไหมเป็นความว่างไหมคะเนี่ยพวกเรากำลังคิดอะไรอยู่กับความว่างเข้าใจไหมเขาเรียกแหมอาจารย์ชอบใช้คำพูดนี้เหลือเกินบ้าแอนบอแอนคอแอนแตกเนี่ยนะมันบ้าบอคอแตกจริงๆที่จริงชีวิตเนี่ยกระทบแล้วก็ผ่านกันไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับแต่มันไม่เคยเห็นความจริงอันนี้มันจึงหลงอยู่กับอารมณ์ว่ามีสัตว์มีบุคคลเข้าใจไหมคิดถึงใครบางคนอยู่นั่นแหละที่จริงวันนี้ไม่ได้คิดจะสอนเรื่องนี้เลยนะทำไมมันสอนเรื่องนี้เออแสดงว่าพวกเราเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องฟังเรื่องเนี้ย ังไว้ซะนี่ไม่ใช่คนนะเป็นเพียงตอบดังๆเป็นเพียง
5: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: แล้วก็มีอะไรมากระทบ
5: มีรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายและธรรมะ
4: ตอนนี้ธรรมะกระทบใจอย่างนี้เลยพูดไปอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อาจารย์เข้าใจไหมพูดจบๆไปละแต่สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยเถียงได้หรือไม่ได้ตอบดังๆ
5: เถียงไม่ได้เลย
4: ตัสวินเถียงได้ไหมจริงหรือไม่จริงสาวบ้านนอกคนนั้นเนี่ยกลับไปบ้านแล้วเนี่ยไม่อยากคุยกับใครมากเลยตอนนี้อยากอยู่คนเดียวจังเลยนะฟลิปเข้าไปในห้องส่วนตัวปิดประตูเลยไปนั่งตรงหน้าต่างมองไปที่ท้องฟ้าไกลโพ้นเนี่ยภาพใครปรากฏไอ้หนุ่มหล่อคนนั้นน่ะนะพร้อมด้วยอะไรมีเนคไทไหมมีเสื้อนอกไหมจริงๆเขากำลังบ้าอยู่กับความว่างเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นการจำเรื่องราวอะไรมาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าความจำเป็นเครื่องเนิ่นช้ามากจำบ้าจำบออะไรนะสัญญาวิปลาสทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเนิ่นช้าเสียเวลาไม่บรรลุธรรมสักทีเข้าใจไหมเอ้าอีใยสาวบ้านนอกเนี่ยงานมันก็มีนะไปตำข้าวงานมันก็มีนะซักผ้าเนี่ยงานมันก็มีนะถูบ้านเนี่ยงานมันก็มีนะที่ต้องทำดีแม่มันก็เป็นอัมพาตอยู่นั่นน่ะแม่มันขี้แตกขี้แตนอยู่นั่นน่ะคนอื่นก็โวยวายกำลังเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกันน่ะมันหลบแวบเข้าประตูแล้วมันมุสาผิดศีลด้วยเขาบอกจะไปไหนมาล้างเนี่ยเองล้างก่อนไม่ได้ปวดหัวขอพักหน่อยปิดประตูกึ๊บแต่จริงๆมาฝันหวานเป็นไงเนิ่นช้ากับความดีไหมนาทีทองที่จะให้สร้างกุศลกับแม่ไม่ทำภารกิจหน้าที่ตัวเองไม่ทำแต่มาฝันหวานหวานแววอยู่กับความว่างอ่ะไอ้นั่นไปเป็นนักโทษอ่ะใส่ชุดลายใส่ชุดม้าลายอ่ะนะใส่ชุดม้าลายหัวบวมตาปูดโดนตบแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ฝันว่าอยู่กับความว่างเนี่ยมันเนิ่นช้ามากคือตัวเองก็ปัญญาน้อยอยู่แล้วแทนที่จะเพิ่มกุศลสร้างความดีนะไม่ได้ทำอะแล้วเป็นไงโง่เหมือนเดิมบุญน้อยเหมือนเดิมไม่รู้จักเพิ่มความดีให้ตัวเองนี่กรรมนี่เวรไม่ยอมชดใช้นะตัวเองเคยป่วยขี้แตกขี้แตนแม่เคยเช็ดให้เนี่ยไม่รีบไปทดแทนบุญคุณไม่ใช้นี่กรรมทำเป็นโกหกผิดศีลอีกนี่คือสิ่งที่เนิ่นช้าความดีไม่ได้ทำถ้าเป็นนักบวชล่ะละคังแต่งตะแลงแต่งแต่งให้ไปภาวนาให้ไปฟังธรรมให้ไปสวดมนต์เป็นไงก็นั่งตรงหน้าต่างนะศึกดีบวชดีศึกดีศึกกูไปอยู่กับผัวดีหรือกูไปอยู่กับผัวใหม่ดีก็คิดบ้าคิดบออยู่อย่างนั้นกูอายุเท่าไหร่กูไปแต่งงานไหวอยู่ไหมเนี่ยเออหรือกูไม่แต่งงานกูไปขายของกูไปทำสวนปลูกนั่นปลูกนี่คิดบ้าคิดบอได้เพราะไม่มีกรรมฐานความจำเหล่านี้เข้ามารุมยำให้ดูเหมือนมีจริงมีจังมันเป็นเพียงมันเป็นเพียงความจำซึ่งเกิดปั๊บ
5: ดับ
4: แม้แต่ความจำก็ว่างเวิ้งโลกคนคนนี้คืออยู่กับความว่างกับความว่างความว่างกับความว่างแต่ไม่เห็นความว่างเอาไมโครโฟนให้สัสิการสัสิการนี่เคยมีปัญหาตอนเช้าๆง่วงแล้วก็ฟุ้งเก่งไม่ฟุ้งก็ง่วงไม่ง่วงก็ฟุ้งไงนะแต่เมื่อกี้เขามารายงานอาจารย์ว่าเขามีวิธีจัดการกับความง่วงความฟุ้งนะคะไม่ให้เกิดกันอีกอย่างเงี้ยนะคืออาจารย์ให้เขาท่องเจอกันปุ๊บอาจารย์ก็ให้ท่องเลยนะไม่ยินดีไม่รับไว้ไม่รู้บอกเขามีวิธีจัดการกับความง่วงความฟุ้งทำยังไง
6: พอตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็พิจารณาธรรมที่พระอาจารย์สอนเลยค่ะ พิจารณากลับไปกลับมากลับมากลับไปกลับไปกลับมาท่องจำแล้วก็มาตึกตองแล้วก็มาถึงที่นี่ก็มาเดินจงกรมพิจารณากลับไปกลับมากลับมากลับไปความง่วงไม่มีเลยค่ะฟุ้งซ่านก็ไม่มีเพราะอยู่แต่ความคิดในเรื่องของพระธรรม
4: อันนี้เขาเรียกวิตกวิจารการมีวิตกวิจารเนี่ยทำให้จิตเนี่ยไม่หลับเพราะมันมีงานทำอาจารย์ก็เลยเช็คเขาอาจารย์อ้าวท่องปฏิจจสมบัติเขาก็ท่องได้โดยไม่ผิดวิชามีสังขารมีสังขารมีวิญญาณมีวิญญาณมีอะไรเนี่ยเขาก็ท่องมาจงใส่ใจกับปฏิจจสมุปบาทนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มีอยู่สองอย่างคือพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าเราเนี่ยวิตกแต่ในกุศลเราสามารถวิตกในกุศลได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแต่ร่างกายเราเหนื่อยล้าเนี่ยเหนื่อยล้าเพราะนั้นเลยมีคุณธรรมอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาพักผ่อนคือสมาธิฉะนั้นสมาธินี่เป็นเพียงการพักไม่ใช่การขัดเกลากิเลสเข้าใจไหมสมาธิเป็นเพียงการพักจิตให้นิ่งนะคะแล้วพอจิตนิ่งเลยรู้เห็นตามเป็นจริงชีวิตของสสิการเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเขาก็มาบวชเขาเป็นชาวบ้านแล้วพยายามไปวัดไปวัดแล้วสบายใจก็ไปบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจากนั้นก็ขอแม่มาอยู่วัดแม่ไม่ให้บวชเขาก็พาแม่มาวัดพาน้องมาวัดพาใครมาวัดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งทางครอบครัวยอมรับเสร็จเขาขอไปบวชทางครอบครัวก็อ่ะไปเถอะไปเขาไปอ่านประวัติของนักบวชคนหนึ่งที่มีอิทธิปฏิหารเยอะมากเขาก็ศรัทธาเขาก็ตรงดิ่งไปบวชอยู่ที่นั่นเลยแต่ไปอยู่แล้วก็มีปัญหาคือเขาเองก็เห็นว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันไม่ถูกแต่เอ๊ะเอไปเอมาแต่แก้ปัญหาไม่เป็นเอไปเอมาแต่ก็เอแบบไม่ยอมตามทางสำนักนั้นก็รังเกียจว่าเป็นคนดื้อด้านดื้อดึงเอาแต่ใจตัวเองเชื่อแต่ความคิดตัวเองไม่เชื่อคนอื่นเขาก็เลยเอาออกจากวัดไปออกไปก่อนไปฝึกให้อ่อนน้อมถ่อมตัวมากกว่านี้ให้ไปฝึกให้อะไรดีกว่านี้ก็มีคนนำมาฝากไว้ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่อาจารย์สอนอะไรเขาก็บอกเขาจะพยายามฝึกตัวเองให้ทำตามคำสอนพระอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้มีคำสอนอะไรหรอกก็เอาคำสอนพุทธเจ้ามาบอกเขาเขาก็พยายามทำตามคำสอนพุทธเจ้าเขาก็เริ่มได้ที่พึ่งเข้าใจไหมเพราะนั้นที่พึ่งของสสิการคือ
6: พระธรรมของพระพุทธเจ้า
4: พระ
6: ธรรม
4: และ
6: พระอริยสงฆ์
4: หมู่คณะสาวกซึ่งถ้าไม่มีพระสงฆ์สาวกเนี่ยสสิการมีที่พึ่งไหม
6: ก็มีกิเลสเป็นที่พึ่งค่ะ
4: แล้วกิเลสพึ่งได้ไหม
6: พึ่งไม่ได้ค่ะ
4: เราต้องพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่ง
6: พระสงฆ์
4: พึ่งพระสงฆ์พึ่งยังไงหนึ่ง
5: พระสงฆ์เป็นผู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติตามคำสอนเราก็พึ่งพระธรรมจากพระสงฆ์ที่ฝึกมาที่จำมารีเราก็ได้ฟังธรรม
4: สอง
5: เราได้เข้ามาเห็นชีวิตของพระสงฆ์แล้วก็ได้มีโอกาสเจริญรอยตามนำวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้า
4: สามเอาช่วยเธอถ้าเขานึกไม่ออกก็ช่วยนึกออกไหม
5: ก็พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีแล้วก็จะเป็นเนื้อนาบุญให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศล
4: สี
5: ่พระสงฆ์เป็นที่พึ่งเวลายามทุกข์ใจก็จะนำคำสอนของพระเจ้ามาแก้ทุกข์แก้ปัญหาให้ชีวิตได
4: ้ห้า
7: เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่จำเดิมเนินลอยเพื่อประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
4: 6
7: ให้ศึกษามีคำถามมีสงสัยก็เข้าไปหาไต่ถาม
4: 7นี่อาจารย์จะเล่าที่พึ่งให้เธอฟังเอาง่ายๆที่สุดเลยเธอถ้าเราเข้ามาในวัดนี้แล้วเนี่ยเนี่ยมีภิกษุณีอยู่รูปเดียวเนี่ย ็ไม่มีสงฆ์อ่ะคือไม่มีหมู่คณะเลยมีอยู่รูปเดียว
5: เนี่ย
4: กุฏิเป็นร้อยเลยกุฏิเยอะมากเลยแต่ภิกษุณีอยู่รูปเดียวเนี่ยเราเริ่มหวาดกลัวไหมเพราะธรรมชาติของคนนี้ขี้กลัวนะฮะกลัวความเงียบกลัวความว่างเวิงจริงๆเราอยู่กันได้เพราะมีหมู่คณะใช่ไหมสงฆ์แปลว่าอะไร
5: หมู่คณะ
4: สงฆ์แล้วโมเราเข้ามาพึ่งสงฆ์นี่คือเรามาอยู่กับเป็นหมู่เป็นกลุ่มเนี่ยเราถึงได้สบายอกสบายใจว่าเออคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคงดีจริงๆนะถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมอะไรเลยนะถ้าเราไม่บรรลุเลยแล้วก็จะเห็นสงสัยคำสอนพุทธเจ้าดีจริงๆนะเขาอยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มแล้วก็ฉันมือเดียวเขาก็อยู่กันได้เออสงสัยเราคงจะอยู่ได้เนาะอะไรเงี้ยเข้าใจได้ยังแรกๆเนี่ยถ้าเราเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยนะกลัวไหม
5: กลัวค่ะ
4: ตกกลางคืนมาเนาะกลางคืนมืดตื้อๆเนี่ยเราก็ไปหาหัวหน้าสำนักท่านภิกษุณีคะจะทำวัดเย็นทำวัดเช้ากี่โมงคะอ๋อไม่ยอมนะต่างคนต่างทำก็แล้วกันเป็นไงเราอยู่กุฏินู่นเขาให้เราอยู่กุฏิผู้ในสวนแผนกอุบาสิกาท่านก็อยู่แผนกภิกษุณีกุฏิแรกไกลกับเรามากลัวผีไหมกลัวผีไม่กลัวผีก็กลัวคนไหมไม่กลัวผีไม่กลัวคนก็กลัวความเงียบไหมมันเงียบไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวก็อะไรเดี๋ยวกราบกราบกราบกราบเข้าใจหรือยังแล้วเราพึ่งสงฆ์เราพึ่งตรงไหนอะพึ่งความเป็นหมู่เป็นคณะเข้าใจหรือยังถ้าไม่มีความเป็นหมู่ไม่เป็นคณะนะฮะเราอยู่ไม่รอดหรอกจริงไหมแล้วชาวบ้านเองเขาจะศรัทธามาทำบุญด้วยไหมไม่เนี่ยชาวบ้านที่เขาศรัทธามาทำบุญเพราะเขาเห็นความเป็น
5: หมู่เป็นคณะ
4: แล้วไม่ใช่หมู่คณะธรรมดาแต่เป็นหมู่คณะที่พยายามรักษาศีลอยู่ใช่ไหมเราเข้าไปเราก็ไปแอบดูไอ้นี่มันผิดศีลอะไรไอ้นี่มันผิดศีลอะไรเอ๊ะก็เห็นเขาไม่ผิดศีลอะไรเนาะเราก็เลยศรัทธาเริ่มใสใช่ไม่ใช่สิริพรสิริพรนี่มาไม่ใช่ว่าพอเขาฟังธรรมะครั้งที่หนึ่งเสร็จเขาก็เดินทางกลับกรุงเทพเลยแล้วเขาก็ไปยกทรัพย์สินทั้งหมดแล้วเขาก็มาบวชไม่จริงอ่ะก็มาอยู่ดูมาอยู่เสร็จอาหารนี่ก็ใช้ได้นะเนี่ยก็ไม่เลวจนเกินไปที่อยู่มีส้วมด้วยใช้ได้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยยกเอาไมโครโฟนให้เขาหน่อย
8: ขอโอกาสเสริมว่าการที่จะมีหมู่มีกลุ่มขึ้นมาก็ต้องเริ่มต้นจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือครูบาอาจารย์ได้ศึกษาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและมาฝึกปฏิบัติจนได้ผลจึงมีผู้ตามมาบวชเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มมาอยู่ใหม่มาศึกษามาเรียนรู้ก็ต้องสำนึกสำเนียกตรงนี้ว่าเรามาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และที่สำคัญก็คือครูบาอาจารย์ทำตัวอย่างให้เห็นและคนที่มาบวชตามก็พยายามฝึกทำตามอยู่และพระอาจารย์ก็ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไร้ที่พึ่งให้ได้มามีที่พึ่งเพราะฉะนั้นก็มาที่นี่แล้วก็ต้องมาตั้งใจฝึกมาเป็นนักบวชที่ดี
4: เอาละทีนี้พวกเราช่วยตอบอาจารย์หน่อยเรื่องกรรมนะที่เราท่องนะเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลนะคำถามมีคำถามเอ๊ะทำไมขี้เหล้ามันไปหาพวกขี้เหล้าเอ๊ะทำไมไอ้พวกขายยาเสพติดไปจับกลุ่มกับพวกขายยาเสพติดเอ๊ะทำไมไอ้พวกนางแบบมันก็อยู่กลุ่มนางแบบเอ๊ะทำไมพวกไอ้ประกวดนางงามโลกมันก็ไปอยู่กับกลุ่มนักประกวดนางงามโลกมันเพราะอะไรอ่ะมันข้อไหนในเรื่องกรรมเนี่ยข้อไหนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์จำไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ในกลุ่มไหนปั๊บเนี่ยให้เราถามตัวเองโหเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แบบนี้เลยเนี่ยแล้วทำกรรมอะไรมาเนี่ยเราต้องมาอยู่กับคนกลุ่มเนี้ยเข้าใจไหมกระเทยก็อยู่กับกระเทยทอมก็อยู่กับทอมดีก็อยู่กับเข้าใจไหมไอ้สาวเสริมสวยก็อยู่กับเข้าใจไหมถ้าเราเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยใครมาหาเราอะก็ไอ้พวกจะเสริมสวยใช่ไหมลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาก็จะเอาผมทรงสวรรค์เนี่ยจะเอาสร้อยอย่างนี้เนี่ยจะนักบวชจะไปหาไหมนักบวชไม่มีผมให้เสริมอะแม่จำปีสมัยที่เธอขายของมีนักบวชไปหาไห ไปขออะไรโอ้ไปขอถึงร้านเลยเหรอโอ้โหภาวนาไว้หรือเปล่าเพราะไม่ได้ภาวนาเขาก็ไปขอเลยอันนี้ก็มีนักบวชมาสัมพันธ์ในแง่ของการทำทานเนาะแต่มีนักบวชไปอยู่ด้วยไหมไปขอนอนที่กุฏิที่บ้านเธออะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีเพราะนั้นการที่ใครจะอยู่กับใครเนี่ยเพราะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมหรือตามเจตนาเพราะนั้นทุกวันนี้ใครจะสึกไปอยู่กับใครเราต้องมองว่าอ๋อเขามีเจตนาอย่างนั้นเข้าใจไหมฮะไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนั้นถ้าใครสักคนหนึ่งเดินมาหาอาจารย์แล้วบอกว่าอาจารย์หนูขอสึกแล้วหนูจะไปอยู่บ้านแล้วหนูจะอย่างนั้นนี้ฟังเหตุผลแล้วพยายามห้ามแล้วหรือว่าอะไรแล้วไม่ได้ผลก็ให้สึกแต่ก่อนสึกเขาก็จะทำความสะอาดวัดอยู่7วันนะเขาจะอยู่อีก7วันเพื่อเขาเรียกว่าชำระหนี้สงเรามาขี้มาเยี่ยวมากินมาอะไรในวัดตั้งนานเนี่ย7วันนี้เป็นคนรับใช้เลยนะใส่เอี้ยมเลยนะล้างส้วมล้างโน่นขัดนี่หัวสุขหัวสุนชำระหนี้สง7วันแล้วจึงกลับบ้านก่อนสึกว่างั้นเถอะก่อนสึกทำอย่างนี้ก่อนทำเสร็จวันสึกก็นักบวชทั้งหมดเขาก็มาใช้ยันโตคือมาอวยพรให้ไปประสบความสำเร็จนะอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าใครคิดอยากสึกนะอันดับแรกอย่าเพิ่งมาบอกไปทำความสะอาดก่อนไปทำงานงกไม่ต้องบอกหรอกทำแล้วก็นึกในใจไปด้วยว่ากูสึกออกไปกูหนักกว่านี้กูสึกออกไปกูทำงานหนักกว่านี้กูสึกออกไปกูทำงานหนักกว่านี้กูสึกออกไปกูทำงานหนักกว่านี้กูจะไปทำไมวะเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยอาจารย์จริงไหมไม่เหนื่อยอาจารย์กูสึกออกไปกูจะเครียดกว่านี้กูสึกออกไปกูจะบ้าบอคอแตกยิ่งกว่านี้กูสึกออกไปกูจะฟุ้งซ่านยิ่งกว่านี้เนี่ยทำไป7วันครบ7วันก็มาลาสึกพระอาจารย์หนูทำงานให้พระอาจารย์แล้ว7วันอาจารย์สังเกตไหมว่าหนูทำงานมากผิดปกติเห็นละเธอสึกแน่นะถ้าคุยกันแล้วชัวร์ก็ไปสึกเลยเข้าใจไหมเพราะเขามีกรรมเป็นของตนเขาก็ออกไปอยู่กับกลุ่มนั้นนะออกไปก็ไปขุดดินจุกปลูกผักปลูกสวนปลูกเลยไปฆ่าสัตว์ไหมอยู่วัดนี่เป็นคนบริสุทธิ์ศีลใสใช่ไหมศีลใสออกไปปุ๊บจึกไส้เดือนตัวขาดไส้เดือนแช่งไหมอีผีบ้าเนี่ยวันก่อนมันก็แผ่เมตตาให้เราอยู่เราได้รับกำลังแฮปปี้อยู่ดีๆเนี่ยวันนี้มาตัดเราไปสองท่อนอีกละนะมดขาขาดมดแช่งอีกไหมโอ้ยผีบ้าเนี่ยวันก่อนมันก็ถือศีลอยู่ในวัดมันยังแผ่เมตตามาให้มดทุกตัวมดทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยเบียดขอยกบุญยกกุศลให้เด้อแต่วันนี้มันมาละเอาจอบมาขุดโอ้ยขาหักขาขาดเนี่ยนะชีวิตเราก็เริ่มเกี่ยวข้องไหมคะเข้าไปผิดศีลทำร้ายสัตว์หลายร้อยตัวต่อวันเข้าใจไหมสัตว์ก็แช่งแช่งแช่งแช่งแช่งชีวิตที่มีแต่สิ่งแช่งเนี่ยเป็นไงเพราะนั้นบุคคลที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตเราคือบุคคลที่เรากำลังเกี่ยวข้องอยู่เข้าใจไหมเราฟันจอบไว้ชุบเนี่ยเรากำลังเกี่ยวข้องกับสัตว์เป็นร้อยร้อยตัวเลยนะนี่คือบุคคลที่สำคัญที่สุดต่อมานั่งสมาธิกลับมาบ้านเอ้ยไม่ได้สึกใหม่ๆต้องนั่งซะหน่อยเดี๋ยวไม่งั้นเสียภูมินั่งปั๊บหมดกัดละโอ้ยบี้ตายเรียบร้อยเออสุมาเนอะจิตใจมันหยาบขึ้นเรื่อยๆหยาบขึ้นเรื่อยๆเข้าใจยังเพราะนั้นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยคือบุคคลที่เรากำลังเกี่ยวข้องอยู่ทางใจหรือทางกายหรือทางวาจา
9: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
10: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
9: แมสเอสเอ็มร่วมทำร่วมใจ
10: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลิน พลินดับทุกใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ว่าทำกรรมชั่วย่อมเดือดร้อนในภายหลังความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าวันนี้ขอบคุณนะคะกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
9: Mass FM

0: สหทรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150